สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นซึ่งถือเป็นงานบุญประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สาธุชนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจการมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ

ด้านวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนพฤษภาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชามีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติแห่งบุญสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่บูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนะกว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรจิมกัลยาณมิตรคิมกัลยาณมิตรโอกัลยาณมิตรวายกัลยาณมิตรเอ็มเวียและครอบครัวเพญญาลัยคณะประธานทอดกฐินบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประจำปีพุทธศักราช2569ได้น้อมถวายปัจจัยทอดกฐินแด่ประธานสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะและในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569

6ส่วนแล้วสามารถส่งยอดส่วนได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าทว่านักปราชญ์พึงเห็นความสุขอันไพบูลย์ได้และยอมสละสุขพอประมาณพระผู้มีปัญญาเล็งเห็นความสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละความสุขเล็กน้อยเสียความสุขของมนุษย์ก็มีหลายระดับตั้งแต่ความสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้และสุขจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นเพียงสุขเล็กน้อยเพราะยังมีความทุกข์เจือปนอยู่มากส่วนความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าปราศจากเรื่องกังวลใจไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกและจะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นใหญ่ในตัวเป็นอิสระแต่ความสุขยิ่งกว่าการได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมากมายหลายเท่านักบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนแม้ท่านจะสมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญหรือสุขในกามคุณมากเพียงใดท่านก็ยอมสละความสุขภายนอกเหล่านั้นเพราะมองเห็นว่ามันไม่จีรังยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเครื่องร้อยรัดให้เป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาขาดความเป็นอิสระในตัวท่านจึงมุ่งแสวงหาความสุขภายในอันเกิดจากวิเวกที่ประเสริฐกว่าการได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งหลายเหมือนอย่างแต่มียาราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้กำลังสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่การได้บรรลุสุขอันเกิดจากการประพฤติวิเวกถ้ามีดวงปัญญาสว่างสวัยจึงสอนตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิดยอมสละสุขทางโลกคือการครองราชสมบัติเป็นธรรมิกราชผู้สามารถครอบครองทวีปทั้ง4ซึ่งท่านถือว่าเป็นความสุขที่อิงอามิสและมีปริมาณนิดหน่อยไม่นานก็เบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ภัยใหญ่หลวงในสังสารวัฏอีกด้วยซึ่งลูกๆที่ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก็คงเห็นอัจฉริยภาพของพระบรมโพธิสัตว์มุ่งสู่การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วว่าท่านมีมโนปณิธานยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเรื่องราวการบำเพ็ญเนคขมบารมีของท่านกันต่อนะจ๊ะพระแตมียราชกุมารทรงเห็นว่าสารถี

ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สู้ทนทำมาไปรู้ถึงมโนปฏิทานของพระองค์ว่าเป็นเช่นไรจึงได้ตรัสอธิบายให้เข้าใจและยืนยันความประสงค์ว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับอย่างแน่นอนแล้วทรงสรุปว่าที่พระองค์สู้สาอดทนมายาวนานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นจากความเป็นกษัตริย์และบัดนี้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีกแต่จะขอบวชบำเพ็ญพระรสอยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทสารถีได้ฟังพระดำรัสของพระราชกุมารแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการบวชว่าจะมีประโยชน์อย่างไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติแบบโลกว่าถ้าหากพระราชกุมารกลับไปครองราชประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองจึงกราบทูลให้พระราชกุมารกลับพระนครอีกทั้งเป็นห่วงพระราชกุมารว่าจะได้รับความลำบากพระวรกายแล้วมองไม่ออกถึงความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ป่าตามลำพังมองไปรอบทิศก็มีแต่พยันตรายรอบด้านจะหาความสงบกายสงบใจได้อย่างไรจึงได้ทูลแนะแนวทางอื่นว่าข้าแต่พระราชกุมารการบวชอยู่ในป่าเหมือนคนไม่มีทรัพย์มันมีบุตรและภรรยาที่คอยสงเคราะห์ให้ความอบอุ่นจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อพระองค์ได้ครองราชย่อมมีพระราชทรัพย์มากมายและยังสามารถทำบุญในทานสามารถรักษาศีลชำระหนทางไปสวรรค์ได้การบวชเสียแต่ยังหนุ่มจะมีประโยชน์อะไรพระโพธิสัตว์ตรัสว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังและคิดดูให้ดีครั้งเรายังเป็นทารกแรกเกิดได้ไม่นานครั้งนั้นพระชนกของเราอุ้มเราให้นั่งบนตักแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งด้วยหอกอันคมจงจองจำโจรคนหนึ่งด้วยขื่อคาจงเคี่ยนโจรคนหนึ่งให้ตายด้วยหวายหนามแล้วจงเสียบโจรคนหนึ่งให้ตายอยู่บนหลาวเราได้ฟังรับสั่งอันหยาบคายร้ายกาจที่พระชนกตรัสแล้วก็สะดุ้งกลัวไม่ต้องการเสวยราชสมบัติถึงแม้เราไม่ได้ง่อยเปรี้ยก็ต้องแกล้งทำเป็นง่อยเปรี้ยไม่ได้เป็นใบ้ก็ต้องแกล้งทำเป็นใบ้ไม่ได้หูหนวกก็ต้องแกล้งทำเป็นหูหนวกก็ต้องการพ้นจากราชมณฑลนั้นให้ได้สุนันทสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยแต่ประกอบด้วยทุกข์มากมายเราจะอาศัยชีวิตอันนิดหน่อยนี้ก่อเวรใหม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปตกอยู่ในอบายตลอดกาลยาวนานเพื่อประโยชน์อะไรท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีการบวชเป็นหนทางสว่างที่จะทำให้พ้นจากอกุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นและมีโอกาสว่างเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือฌานและปัญญาให้มันเกิดขึ้นเราเห็นคุณประโยชน์ดังนี้จึงออกบวชพรหมจรรย์ของเราสำเร็จแล้วเราออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยจากที่ไหนสุนันทสารถีใกล้ครวญตามพระดำรัสนั้นก็เห็นจริงตามที่พระกุมารตรัสแล้วทุกประการเกิดความเริ่มใสศรัทธาอย่างแรงกล้ามีสติเตือนตนได้ว่าพระราชกุมารนี้ไม่ทรงอะไรในสิริราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงถึงราชสมบัติโดยไม่มีความเยื่อใยเหมือนบ้วนก้อนเขระทรงยอมทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานเพียงเพื่อให้พ้นจากราชมณฑลแม้จะทรงทุกข์ยากเพียงไรก็ไม่ทำลายความตั้งใจเดิมที่จะออกบวชแล้วตัวของเราเล่าจะมามัวห่วงใยชีวิตที่กำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายทำไมกันอย่างนั้นเลยเราจะออกบวชพร้อมพระองค์ในวันนี้แหละครั้นตัดสินใจดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระบาทด้วยเถิดขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้บวชตามพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงฟังคำอ้อนวอนของสุนันทสารถีแล้วก็มีพระทัยปิติยินดี

แต่ก็ทรงดำริว่าหากเรายินยอมให้เขาบวชตอนนี้ผู้คนทั้งหลายก็จะคิดว่าพระแตมิยราชกุมารได้หายสาบสูญไปพร้อมกับสุนันทสารถีเห็นทีว่าพระองค์คงจะถูกยักษ์จับกินเสียแล้วเป็นแน่หากไม่มีผู้ใดกราบทูลให้พระชนกพระชนนีทรงทราบความเป็นไปทั้งสองพระองค์ก็คงจะไม่สายจากความเศร้าโศกการบวชของเราในครั้งนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใหญ่เราควรบอกข่าวการบวชของเราแด่พระชนกชนนีพระพี่เลี้ยงนางนมและกุมารทั้ง500ผู้เป็นสหายของเราให้ได้ทราบเมื่อพระประยุรญาติได้ทรงทราบแล้วก็จะทรงโสมนัสเรียบเสด็จมาการแสดงธรรมโปรดพระชนกและพระชนนีให้ทรงพระเจริญในกุศลธรรมก็จะสะดวกการบวชของเราก็จะมีคุณค่าต่อมหาชนเป็นอันมากดำริชนีแล้วจึงทรงยับยั้งตรัสบอกสารถีบัดนี้เธอยังไม่สมควรบวชอยู่กับเราเพราะเธอยังเป็นหนี้หลวงอยู่ฉะนั้นเธอจึงนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนเธอควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงเสียก่อนเพื่อเรื่องความเป็นหนี้นั้นและกราบทูลให้พระประยุรญาติของเราทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชแล้วคนผู้ไม่มีหนี้จึงจะบวชได้การบวชด้วยความเป็นไทยอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะไม่นินทาแม้ท่านบุตรแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายก็สรรเสริญสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็ดีใจมากที่จะได้โอกาสออกบรรพชาแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะถ้าหากตัวเองไปแล้วเมื่อกลับมาใหม่พร้อมกับพระราชาและเหล่าข้าราชบริพารหากไปเจอพระราชกุมารก็อาจถูกกล่าวหาว่าโกหกสุนันทสารถีจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่96จากตอนที่แล้วอาจารย์เทวินทะได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามารดาน่ะคือผู้ที่บุตรควรวางใจมากที่สุดควรที่บุตรจะเปิดเผยความลับทุกอย่างได้โดยไม่ปิดบังท้าวเธอก็ทรงเห็นด้วยกับเหตุผลของอาจารย์เทวินทะจากนั้นจึงทรงหันมาตรัสถามมโหสถบ้างว่าความลับนั้นน่ะควรบอกแก่ใครมโหสถบัณฑิตก็ได้ตอบไปตามหลักการด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าความลับของตนไม่ควรแพร่งพรายแก่ใครทั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จก็พึงข่มใจไว้ต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนี้แล้วพระพักซึ่งผุดผ่องก็พลันหมองเศร้าพระอาการบึ้งตึงปรากฏชัดเจนเพราะทรงเกิดความคิดระแวงในตัวมโหสถขึ้นแล้วจริงๆอาจารย์เสนกะสังเกตพระพักของพระราชาแล้วก็รู้ว่าบัดนี้อุบายของตนน่ะบังเกิดผลแล้วส่วนพระราชาก็ทรงทอดพระเนตรดูอาจารย์เสนกะคล้ายกับจะทรงรับรองคำของอาจารย์เสนกะว่าเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวทุกประการมโหสถบัณฑิตสังเกตเห็นกิริยาที่พระเจ้าวิเทหราชและอาจารย์เสนกะสบสายตากันก็ทราบทันทีว่าอาจารย์เสนกะน่ะคงกราบทูลยุยงพระราชาด้วยเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับตัวเราไว้ก่อนแล้วเป็นแน่การที่เท้าเธอตรัสถามปัญหาเช่นนี้กับเราก็เพื่อจะทดลองเราเท่านั้นเองพระการนิ่งเฉยของพระเจ้าวิเทหราชกอบกับบรรยากาศที่เงียบสงัดวังเวงในยามดวงอาทิตย์อัสดงชวนให้มโหสถรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูกมโหสถดำริในใจว่าขึ้นชื่อว่างานราชการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนักด้วยไม่อาจรู้ได้เลยว่าในวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังจะมีเรื่องร้ายใดๆบังเกิดขึ้นกับเราอีกอย่าเลยหากเรายังขืนช้าอยู่เนี่ยก็จะไม่เป็นการดีบัดนี้เราควรต้องรีบกลับไปเสียก่อนคิดดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาแล้วเดินออกจากท้องพระโรงโดยไม่มีผู้ใดทักท้วงนวงเหนียวเลยครั้นมโหสถหลีกออกไปแล้วอาจารย์เสนกะซึ่งรอโอกาสนั้นอยู่ด้วยความอึดอัดใจจึงรีบกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชในทันทีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเรื่องนี้น่ะข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วแต่พระองค์ก็มิได้ทรงเชื่อบัดนี้น่ะเป็นอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าค่ะคำพูดของมโหสถเมื่อสักครู่นี้ส่อเขาถึงความเป็นผู้มีลับลมคมในอย่างแจ่มชัดพระองค์ทรงเชื่อแล้วหรือยังละวาง

กำลังคิดการใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยพออาจารย์เสนกะกล่าวจบอาจารย์ที่เหลือต่างช่วยกันกระหน่ำซ้ำเสริมส่งด้วยคำเพชรทูลว่าบัดนี้ความได้ปรากฏเป็นจริงตามที่พวกข้าพระบาทกราบทูลไว้แล้วควรหรือที่พระองค์จะทรงวางพระทัยในตัวมโหสถอีกต่อไปคำทูลยุยงของอาจารย์ทั้งสี่ปรากฏผลดังคาดหมายบัดนี้พระหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชได้โอนอ่อนตามเหตุผลของอาจารย์เหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วเท้าเธอถึงกับทรงตัดใจเชื่อว่ามโหสถเนี่ยต้องคิดทรยศต่อพระองค์แน่แล้วทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงพิจารณาความให้ท่วนทีจึงทรงหลงเชื่อคำทูลยุยงของอาจารย์ทั้งสี่ทันทีเวลานั้นเท้าเธอทรงตื่นกลัวยิ่งนักรีบตรัสถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์เสนกะเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรดีล่ะอาจารย์เสนกะรอคำนี้มานานครั้นได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็นึกกระยิ่มใจว่าคราวนี้ล่ะเป็นทีของข้าบ้างละเจ้าน่ะไม่รอดแน่จึงกราบทูลเท้าเธอตรงๆว่าขอเดชะพระองค์จะรอช้ามิได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะทางที่ดีนะพระองค์ต้องรีบกำจัดมโหสถเสียให้สิ้นซากอย่าให้ทันรู้ตัวแล้วก็ปกปิดเรื่องนี้ซะไม่ควรให้อื้อฉาวออกไปขอเพียงพระองค์รับสั่งลงมาไม่ช้าเรื่องก็จะเรียบร้อยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงที่แสดงอาการน้อยพระทัยว่าท่านอาจารย์เสนกะนอกจากพวกท่านแล้วเรายังไม่เห็นใครอื่นแม้คนเดียวที่จะมีความหวังดีต่อเราเท่ากับพวกท่านฉะนั้นเราขอมอบธุระนี้ให้แก่ท่านพรุ่งนี้ท่านจงชักชวนสหายไปคอยซุ่มอยู่ที่ประตูวังแต่เช้าตรู่เมื่อมโหสถมาเฝ้าเราเนี่ยท่านก็จงรุมตัดศีรษะของมโหสถด้วยพระแสงขันธ์นี้เถิดตรัสดังนี้แล้วก็ทรงพระราชทานพระขันธ์แก้วอันเป็นพระแสงดาบประจำพระองค์ส่งให้แก่อาจารย์ทั้งสี่อาจารย์ทั้งสี่รับเอาพระแสงขันนั้นมาแล้วก็พากันลิงโลดดีใจโดยเฉพาะอาจารย์เสนกะนั้นดีใจจนแทบตัวลอยเพราะจ้องหาโอกาสแก้แค้นมโหสถให้สาแก่ใจมานานแล้วจึงกราบทูลท้าวเธอว่าขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระทัยไปเลยโปรดทรงวางพระราชหฤทัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้านะรับอาสาจะจัดการตามพระประสงค์ทุกประการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปมโหสถจะมิได้อยู่เป็นเสี้ยนหนามให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอีกต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันถวายบังคมลาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานเพราะความหวังที่จะได้กำจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากนั้นใกล้จะสำเร็จลงในอีกไม่ช้านี้แล้วการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นเมื่อถูกความริษยาเข้าครอบงำจิตใจที่เคยสว่างสวยก็พลันเสื่อมคุณภาพกลับมืดมัวเห็นถูกเป็นผิดเห็นดำเป็นขาวคิดกำจัดได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณไม่คิดถึงพระคุณของบุคคลผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งให้แก่ตน

ซึ่งเคยช่วยเหลือในการเฉลยปริศนาทำให้พวกตนพ้นจากการถูกเนรเทศอีกครั้งที่ถูกพวกตนกล่าวร้ายจนต้องหนีภัยออกจากพระราชวังในคราวก่อนนะก็ให้อภัยไม่ถือสาหาความลักษณะเช่นนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนพาลพวกเขาย่อมสำคัญบาปว่าเป็นเหมือนน้ำผึ้งนึกกระหยิมยิ้มย่องตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นแหละคนพาลก็จะประสบทุกข์ตรงกันข้ามกับบัณฑิตที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นนิดซึ่งมีปกติไม่เพ่งโทษให้อภัยแก่ผู้อื่นได้เสมอทำประโยชน์ให้แม้ต่อบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อตนเขาย่อมเข้าถึงความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนว่าในวันรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมาอรหัง

คุณตาของผมเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ท่านล่องเรือไปมาค้าขายระหว่างไทยกับจีนอยู่นานถึง13ครั้งในสุดจึงได้ตัดสินใจชวนคุณยายมาตั้งต้นชีวิตที่สุพรรณบุรีโดยมีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งหากมีเงินมีทองจนพอที่จะตั้งตัวได้แล้วจะต้องหวนกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งให้ได้แม้หากตายก็ขอตายในผืนแผ่นดินจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าคุณตาจะเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ท่านก็จะเอาไปแลกเป็นเงินสกุลจีนเก็บสะสมไว้แต่จนแล้วจนรอดความปรารถนาท่านก็ยังไม่สำเร็จทั้งนี้คุณตาก็มีหัวการค้าอยู่พอตัวจริงแต่พูดถึงความขยันกับขันติแล้วก็ท่านก็ไม่น้อยนะใครแต่ดูมันโชคชะตาวาสนากลับไม่เข้าข้างคุณตาเอาเสียเลยเรามาเก็บรวบรวมเงินสกุลจีนได้หีบใหญ่กล่าวว่ากลับไปเมืองจีนคราวนี้รวยแน่ตั้งตัวได้อย่างสบายแต่จู่ๆกลายเป็นแบงก์กงเต็กเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเราเมื่อฝ่ายรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเงินสกุลจีนในคุณตาเก็บสะสมมานานจึงไม่นานถูกประกาศเลิกใช้ไปโดยปริยายกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าไปในทันทีความหวังที่จะกลับเมืองจีนยังถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้เลยแต่สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตคุณตาก็มาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโรงเจในวันสุดท้ายเทศกาลกินเจด้วยวัย79ปีคุณแม่ของผมมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องช่วยคุณตาคุณยายทำงานตั้งแต่อายุ8ขวบโดยรับจ้างเก็บพริกและก็แบกขนมไปขายพอแต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ได้มาค้าขายผลไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดเริ่มสร้างฐานะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยท่ามกลางเสียงสบประมาทของคนอาชีพเดียวกันช่วงนั้นคุณแม่นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมง

บางวันก็กินแค่โอเลี้ยงถุงเดียวทำงานหนักจนเลือดในตัวข้นจัดนอนแล้วขยับตัวไม่ได้แล้วคอยถูกพิษของยาฆ่าแมลงในผลไม้ซึมเข้าตัวจนคันทั้งวันทั้งคืนต้องไปรักษาด้วยการฝังเข็มที่เมืองจีนถึงจะหายท่านสร้างฐานะจนมีเงินฝากทรัสต์ไว้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็เหมือนมีกรรมต่อมาทรัสต์แห่งนั้นก็ล้มทำให้แม่ต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทหลังจากทรัสต์ล้มได้ไม่นานก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมทรัสต์วันนั้นเป็นยามบ่ายแดดร่มลมตกสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันอยู่ชั้นล่างวันนั้นขโมยขึ้นบ้านข้างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคือขึ้นบ้านข้างๆเสร็จแล้วก็เกิดมีอารมณ์แวะขึ้นบ้านของเราด้วย ขโมยกวาดเครื่องเพชรและเงินสดในลิ้นชักไปจนเกลี้ยงเลยภายหลังเมื่อคุณแม่ฟื้นกิจการขึ้นมาได้ใหม่สู้ก็ให้มาทำธุรกิจผลไม้ส่งออกนอกไปเลยแต่ก็ไม่ไหว ถูกเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีจ้างวานนักเลงมาขู่ฆ่าอีกบางช่วงก็หาเงินได้มากแต่บางช่วงก็ขาดทุนจนเกือบจะหมดตัวแต่ทุกครั้งที่ย่ำแย่ก็มักจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเสมอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหรือวิธีนั้นก็จะมีเหตุการณ์พลิกผันที่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้ใหม่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งปัจจุบันนี้คุณแม่อายุ67ปีไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นเบาหวานแล้วเคยเข้ารับการผ่าตัดเพราะหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทครับคุณพ่อของผมมีชีวิตวัยยาวที่ลำบากเพราะคุณปู่มาด่วนเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง11ปีคุณพ่อเกือบจะเสียชีวิตมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือตอนอายุประมาณ20ปีฉะนั้นเกิดจลาจลกบฏแมนฮัตตันทหารเรือก็ได้นำเรือมาปิดล้อมบริเวณท่าน้ำท่าเตียนแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่อู่ซ่อมเรือคุณพ่อซึ่งหลบอยู่ในบริเวณนั้นก็ถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่เข้าที่ข้างหลังกระสุนไปฝังที่กระดูกสะโพกตอนนั้นคุณลุงก็ได้รีบพาท่านส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอนี่กลับปล่อยให้นอนสมเพราะพิษบาดแผลอยู่ถึง7วันจนเกือบจะเสียชีวิตนี่คุณหมอจะว่ายังไงนี่จนคุณลุงต้องพาท่านย้ายออกมาผ่าตัดที่คลินิกอีกแห่งหนึ่งแผลของกระสุนที่หลังใหญ่มากๆจนพยาบาลสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ในสุดก็รอดมาได้แต่ก็เกือบเดินไม่ได้เพราะกระสุนไปตัดเส้นเอ็นขาจนเกือบขาดครั้งที่สองตอนที่ท่านอยู่เมืองจีนกำลังเตรียมจะเดินทางกลับมาเมืองไทยท่านเกือบจะเสียชีวิตเพราะไตวายต้องเข้ารับการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลของจีนซึ่งหากวันนั้นถ้าท่านขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยหมอบอกว่าท่านจะต้องหัวใจวายและเสียชีวิตบนเครื่องบินอย่างแน่นอนต่อมาคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตกระผมยังถือโอกาสพาท่านมากราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ให้ช่วยคุณพ่อด้วยพอคุณยายเจอพ่อก็ขอจับมือขณะนั้นกระผมคิดจะถามคุณยายว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่ากลัวคุณพ่อจะไม่รอดแต่คุณยายกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ตายหรอกแล้วยายจะช่วยพอได้ยินอย่างนั้นกับผมก็รู้สึกดีใจมากคุณพ่อยังได้ห้อยล็อกเก็ตของคุณยายเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจครับการผ่าตัดครั้งนั้นหมอคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงกลับใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยปัจจุบันคุณพ่ออายุ75ปีแล้วไตที่เปลี่ยนมายังใช้งานได้ดีจนถึงวันทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยนี่ระยะท่านนี้แหละตัวกระผมมาวัดครั้งแรกเมื่อปี26ขณะเรียนอยู่มัธยมปลายที่สวนกุหลาบสวนกุหลาบเหมือนกันต่อมากับผมสอบเข้าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาได้ช่วงที่เรียนในปี

แรกนั้นกับผมทำตัวเหลวไหลมากกินเหล้าทุกวันเมาแล้วก็ไม่กลับบ้านผมเที่ยวสำเร็จเทมาหยุด2ปีจนกระทั่งปี2530จึงได้เหลือไปเห็นคัดเอาเชิญชวนมาอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่15แม้ว่าการบวชครั้งนั้นจะเป็นการบวชช่วงสั้นแต่ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและเส้นทางการสร้างบารมีครับหลังจบการอบรมแล้วผมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดผมเคยตั้งสัจจะว่าจะอยู่เป็นโสดต่อหน้าหลวงพ่อแต่และแล้วผมก็ลืมไปผมลืมไปจริงๆครับหลวงพ่อเรื่องการสละโสดนี่ยังติดอยู่ในใจผมตลอดมาผมนึกทีไรผมก็สะอื้นทุกทีขอโอกาสนี้กราบขอเข้ามาประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครับอ่ะโหสิ ให้มันได้อย่างนี้ปัจจุบันกับผมแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกชาย1คนแล้วก็มีอาชีพทำธุรกิจส่งออกผลไม้กับคุณแม่แต่ก็ไม่เลือกที่จะสั่งสมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่พยายามทำต่อเนื่องโดยที่ไม่เคยขาดเลยสักบุญตลอด10ปีที่ผ่านมาและทุกครั้งที่ทำบุญก็จะตั้งความปรารถนาที่จะตามติดครูไม่ใหญ่ไปดูสิทธิ์บุรีวงมวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ด้วยครับคำถามช่วงที่คุณตามีชีวิตอยู่ท่านเก็บเงินสกุลจีนไม่มากมายแต่สุดท้ายเงินที่ท่านเก็บไว้ก็ถูกยกเลิกเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรนี่ต้องศึกษานะจ๊ะคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ผมชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่แถมยังสูบฝิ่นด้วยส่วนคุณย่ามีนิสัยเรียบร้อยคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบบุหรี่แต่คุณย่าเรียบร้อยเหตุใดชีวิตของคุณแม่ถึงได้ลำบากมาตั้งแต่เกิดต้องทำงานหนักต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตมามากคุณแม่ประกอบเหตุมาในอดีตอย่างไรพอทำท่าจะแย่ทีไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งแต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกแล้วก็ดีขึ้นได้อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วเพราะกรรมใดเหตุใดช่วงขาขึ้นรายได้ถึงดีเกินคาดแต่พอขาลงก็แทบจะไม่เหลืออะไรอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะช่วยกันจำนะจ๊ะคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องสูญเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วก็ยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันคุณแม่ทำบุญอะไรมาจึงเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าก็ทำได้กรรมใดทำให้คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและจะต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมนี้ได้ครับคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนที่โรงพยาบาลถึง7วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตท่านทำกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตคุณยายได้ไปช่วยคุณพ่อใช่หรือไม่ครับกระผมเคยผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วก็ไปบังทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เป็นเพราะวิบากกรรมใดกระดูกในโพรงจมูกผมถึงคดจนบังทางเดินหายใจจะมีวิธีแก้ไขกรรมนี้ให้หายขาดได้อย่างไรครับการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นจำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับบุญที่เราเคยทำมาในอดีตหรือไม่เช่นถ้าเคยทำบุญด้วยที่ดินก็ต้องไปทำธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่

0: แล้วตัวกับผมได้เคยทำบุญด้านใดมาเป็นพิเศษบ้างครับกับผมพอจะมีสายสมบัติเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้ไหมครับในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมในพุทธนันทิลากับผมได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นรอบที่สองหรือไม่ยังมาถามอีกกับผมมีผังในการบวชเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแต่กับผมปรารถนาจะออกบวชช่วงยาวไปทุกภพทุกชาติจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ลืมเล่นลืมกับผมภรรยาและบุตรชายนี่ไงบวชได้ไหมล่ะเคยทำบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรมาโทษบุพกรรมแน่ดีครับส่วนภรรยาและบุตรชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีสายสมบัติที่พอจะเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้หรือไม่ครับกระผมมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งเอาอีกแล้วไม่เกี่ยวได้สร้างบุญร่วมกันในทุกๆบุญไม่เคยขาดเราทั้งสองมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมหัวใจของเขาวิวอยู่บ่อยๆคงคิดเหมือนลูกมึงและเหนื่อยง่ายเป็นเพราะวิบากกรรมใดวิวๆเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหายจากโรคนี้ได้ครับถึงจะหายวิวเนี่ยมาบวชซะกระซ่าบารมีมากระหมูกันได้อย่างไรมีผังในการบวชนานนั่นหรือไม่ปัจจุบันเขาอยากจะบวชตลอดชีวิตและทำวิชาเขามีบุญที่จะทำได้หรือไม่ครับบุญน่ะมีแต่วาสนาก็ต้องแล้วแต่เราเนาะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปราคัญชาคุณตามีเงินสกุลจีนไว้มากมายสุดท้ายเงินที่ท่านเก็บเอาไว้นี้ถูกยกเลิกใช้กลายเป็นเศษกระดาษเพราะอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะในอดีตเคยทำทานเอาไว้แล้วก็มักชอบเสียดายในภายหลังยังไม่พอยังมักไปทวงคืนด้วยไอ้ที่ไปทำทานนี่ให้เขาไว้เอาขอคืนวิบากกรรมนี้แหละมาส่งผลใช่ตอนที่ทำทานไปเนี่ยบุญก็บันดาลให้มีสมบัติแต่ตอนเสียดายนี่บุญหมดเพราะบุญหมดนี่แหละจึงไม่สามารถรองรับสมบัติได้สมบัตินั้นก็เลยไร้ค่ากลายเป็นเศษกระดาษคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีทั่วๆไปเช่นไหว้เจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือญาติบ้านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบฟินตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปทันทีไปอยู่มหานรกขุม5ไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าคุณย่าเป็นคนเรียบร้อยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วตามความลงบุญของท่านแต่ก็ไม่อาจจะรับบุญได้จ้าเขาไปเป็นมนุษย์แล้วคุณแม่ลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักต้องต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายเพราะในอดีตท่านทำทานแบบสงเคราะห์โลกแต่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องบุญนะแต่มีความเชื่อว่าคนเราจะสำเร็จได้ด้วย1สมอง2มือเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำทานไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเวลาจะช่วยเหลือใครแล้วก็จะต้องใช้เวลาตัดสินใจนานวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะมาส่งผลให้ท่านลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักตั้งต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายคุณแม่ชีวิตทำท่าจะแย่ทีอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งเพราะ

พราะบุญที่ท่านได้สงเคราะห์โลกและสงเคราะห์ญาติดังกล่าวแล้วมาช่วยท่านเอาไว้แต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยอย่างนี้หลายรอบเพราะเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกหรือหมู่ญาติเวลาทำก็ทำอย่างเต็มที่แต่เวลาใจตกก็นึกเสียดายว่าแหมไม่น่าจะให้เขาไปเลยไม่น่าช่วยเลยคิดอย่างนี้บ่อยๆเลยทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆเนี่ยได้ช่องแทรกเข้ามาทำให้วิบากกรรมดังกล่าวส่งผลให้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ช่วงขาขึ้นรายได้ดีเกินคาดช่วงขาลงก็แทบไม่มีอะไรเหลือก็เพราะวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะคุณแม่ต้องสูญเสียเงินที่หาไม่ได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะในอดีตได้แอบไปขโมยสมบัติของญาติญาติที่เขาเอาใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้มาเป็นของตัวเองสองครั้งไปขโมยเข้ามาเนี่ยเลยมาสองทีทัสล้มกับโดนขโมยขึ้นบ้านคุณแม่เป็นคนแข็งแรงแม้จะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเพราะท่านมีนิสัยขยันและในอดีตเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกท่านชอบแจกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเป็นต้นให้กำลังเขาอะวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะทำให้ท่านเป็นคนแข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะกรรมในอดีตที่ขาดสัตว์ทำอาหารและใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปแม้สัตว์แก่ๆเช่นวัวแก่ควายแก่ก็ยังใช้ไปทำงานเนี่ยวิบากกรรมที่ทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณพ่อถูกสะเก็ดระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง7 วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตเพราะกรรมชอบละกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์ต่างๆเป็นเกมกีฬาหรือบางครั้งมักจะปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงให้มันบินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ยิงด้วยลูกธนูไปยังนกที่บินในอากาศนั้นจนมันตกลงมาตายเป็นต้นเนี่ยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลแต่ว่ากรรมน่ะบางแล้วเหลือเพียงแค่เศษกรรมจึงรอดตายได้ท่านเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆเพราะในอดีตเป็นคนยิงธนูเก่งได้แข่งขันเดิมพันยิงธนูกับคนอื่นนี่เรื่องมันน่าศึกษามันจะไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายๆกันโดยเอาทั้งบ้านและที่ดินเป็นเดิมพันซึ่งการแข่งขันนั้นท่านชนะจึงยึดเอาที่ดินและบ้านของเข้ามาแต่ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญการยึดเอาที่ดินและบ้านมาของคู่แข่งมาทำให้ครอบครัวคู่แข่งน่ะเดือดร้อนโดยวิบากกรรมดังกล่าวจึงทำให้ท่านต้องป่วยเป็นโรคไตแต่บุญที่ทำเอาไว้ดังกล่าวก็แบ่งส่วนหนึ่งไปเนี่ยกอบกับบารมีของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้มาช่วยแก้ไขจึงรอดตายและไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนอื่นจ้าลูกเคยถูกผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วไปบางทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เพราะกรรมทรมานข้าศึกในอดีตโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้จับข้าศึกมาทรมานโดยจับหัวข้าศึกกดลงไปในถังน้ำเพื่อรีดข่าวบ้างเพื่อความสะใจบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆหนักก็จะเป็นเบาอีกทั้งต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่เขาฉีดใส่ผลไม้ด้วยจ้าที่ลูกค้าขายผลไม้นี่แหละต้องระวังตรงนี้ด้วย

การประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นก็เกี่ยวกับบุญที่เราเคยทำแบบนั้นมาบ้างเช่นทำบุญด้วยที่ดินในอดีตเมื่อบุญส่งผลก็มามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพค้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็มีไม่ใช่อย่างนี้ก็มีเพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จพอทำมาอย่างดีแล้วในอดีตก็จะส่งผลให้เราเนี่ยร่ำรวยมีทรัพย์ได้ด้วยประการต่างๆเป็นหลักจ้ะดังนั้นตัวลูกก็ต้องมันสั่งสมบุญให้มากๆในปัจจุบันเพื่อจะได้ไปเชื่อมกับบุญเก่าและสายสมบัติให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมาหลายชาติแล้วจ้ะเคยมีบุญบวชช่วงสั้นแล้วก็คิดว่าจะบวชช่วงยาวบ้างแล้วก็จะคิดอย่างเงี้ยทุกชาติเลยนะหลายๆชาติไปแล้วเนี่ยโดยคิดว่าเอาละเราจะมีครอบครัวเป็นชาติสุดท้ายแล้วชาติหน้าเราจะบวชตลอดชีวิตชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายบวชช่วงสั้นแล้วขอมีครอบครัวอีกชาตินึงนะแล้วชาติต่อไปไม่มีเด็ดขาดเลยนี่ฉันขอสัญญาและอีกก็ลืมทุกทีเลยคือทำไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้หลายชาติแล้วพุทธนาที่ผ่านมาก็ลงมาสร้างบารมีรอบเดียวถ้าอยากจะบวชช่วงยาวลูกจะต้องมีกำลังใจมากมายกว่านี้คือคิดได้ก็ต้องทำให้ได้นั่นแหละจ้ะจึงจะสำเร็จลูกภรรยาบุตรชายก็เป็นพ่อแม่ลูกกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่แล้วได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้าภรรยาบุตรชายก็เคยสร้างบารมีกับบุคคลนั้นมาแบบกองเสบียงจ้าลูกและเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งมาอีกแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายชาติแล้วรวมทั้งพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละแล้วก็ได้บวชช่วงสั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันจ้ะเพื่อนสนิทคนนี้จะมีอาการหัวใจวิววิวเพราะในอดีตเมื่อพุทธนานที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้คุมเฉลยศึกทำงานหนักเกินไปมาส่งผลจ้ะเห็นไหมจ้ะทุกอย่างมีวิบากกรรมรองรับทั้งนั้นให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วที่บุญกุศลไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆกลับมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอก็จะค่อยๆดีขึ้นเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็เคยออกบวชช่วงสั้นมีอัธยาศัยคล้ายๆตัวลูกนั่นแหละคือเบื่อๆอยากๆนั่นแหละจ้ะอยากเข้าวัดอยู่ตลอดชีวิตแต่คิดไปคิดมาออกไปดีกว่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่

ีความสุขนั่นเองสร้างบารมีอย่างมีความปลื้มปิติใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ชีวิตของเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะมันมีอุปสรรคมีปัญหามีขวากหนามเป็นเรื่องปกติอ่ะเพราะว่าชีวิตเราอยู่ด้วยบุญกับบาปเบื้องหลังของชีวิตก็คือบุญและบาปนี่แหละที่ชิงช่วงชิงกันตลอดเวลาเลยเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเราบุญส่งผลบุญเกื้อหนุนชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้งหลายทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติแต่เมื่อใดก็ตามที่บาปอกุศลส่งผลนะเมื่อนั้นชีวิตก็ตกต่ำมีแต่ความทุกข์มีแต่ความลำบากอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตก็เยอะแยะไปหมดเลยนะแม้แต่การสร้างบารมีก็ตามนะบางคนมาวัดก็แทนที่จะได้บุญบารมีกลับไปแบบเต็มๆนะโอ้บางทีก็ได้บุญด้วยคือบุญก็ได้แต่ว่าได้ความหงุดหงิดใจกลับไปด้วยอ่ะเราต้องสร้างบารมีให้มีความสุขแบบ 100% ทีเดียวนะเวลาเรามาวัดเนี่ยให้เป็นบุญที่ไซซ์จริงๆเวลามาวัดพระธรรมกายนะหลวงพ่อเคยบอกอยากได้อะไรก็ได้ทั้งนั้นได้หมดเลยนะใครมาวัดอยากได้บุญก็จะได้บุญกลับไปหรือใครมาวัดแล้วอยากได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่บุญนะก็ได้อย่างอื่นกลับไปให้เราเอาบุญแท้ๆ 100% เลยนะแล้วชีวิตภายภาคเบื้องหน้าของเราจะได้ไม่ต้องเจออุปสรรคขัดขวางอะไรมากมายให้มันเป็นบุญใสๆบุญล้วนๆจริงๆเวลามาวัดเราสั่งสมบุญเนี่ยให้ใจเราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเลยนะแล้วก็ให้ใจมุ่งแต่การสั่งสมบุญแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยเรื่องทางโลกต่างๆก็ทิ้งไปก่อนเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาเข้ามาใส่ไว้ในใจในช่วงที่เรามาวัดนะเหมือนเราลืมไปเลยเนี่ยให้วัดนี้เป็นที่ชำระใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพราะว่าตลอดทั้งวันเนี่ยทั้งตลอดสัปดาห์วันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์บางคนก็ทำงานวันอาทิตย์ด้วยมันมีแต่เรื่องเครียดเรื่องกลุ้มๆเรื่องทางโลกมาตลอดทั้งวันแล้วนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มาวัดเนี่ยให้วัดนั้นเป็นเหมือนเขตแดนที่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแต่เพียงอย่างเดียวเลยนะให้เป็นบุญไซส์ของเราแล้วก็อย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยนะสร้างบารมีให้มีความสุขนั่งสมาธิให้สบายนั่งให้สบายสบายทั้งร่างกายสบายทั้งจิตใจนะให้นั่งเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันเลยอย่าขาดนะแม้แต่เพียงวันเดียวเพราะว่าการนั่งสมาธินี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะเป็นกรณียกิจเป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการลงมาเกิดเป็นมนุษย์ของพวกเราเลยถ้าเรามาเกิดชาตินี้เราได้พบคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตแล้วและจะไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรรวมไปถึงได้ยินได้ฟังคำสอนเรียนรู้มโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จการเกิดมาของเราเพื่อหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะถ้าเราหยุดใจไม่ได้ชาตินี้โอ้โหน่าเสียดายนะมันจะเสียชาติเกิดนะมันจะโอ้โหเรียกว่าการลงมาเกิดมันก็ได้สั่งสมบุญสั่งสมบารมีแต่เสียดายว่าเราไม่ได้ใช้ทุกๆอนุวินาทีให้ใจเราสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจนได้เข้าถึงธรรมะภายในที่มีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆคนนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยจะสร้างบารมีหยาบเนี่ยทั้งทำทานรักษาศีลอะไรก็ทำเต็มที่ทำไปเลยนะสั่งสมให้เต็มที่แต่อย่าขาดการปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะหลวงพ่อท่านบอกว่านะการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำให้ได้ทุกวันนะอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ตามอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยให้การปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเป็นกรณียกิจเป็นกิจวัตรไปเลยคือกิจที่ควรทำหรือสิ่งที่ต้องทำ

เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นอกนั้นการทำมาหากินก็เป็นเรื่องรองเป็นเรื่องรองนะอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรมากเพราะว่าจริงๆเบื้องหลังของเราก็คือบุญนั่นแหละบุญบาปที่เราสั่งสมมาแต่เราก็ต้องขวนขวายพยายามอย่างถูกหลักวิชาด้วยนะทั้งทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยทำควบคู่กันไปอย่างนี้เลยทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดนะกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยล็อกให้มันลงตัวให้เป็นนิสัยไปเลยนะทำบุญหนึ่งครั้งก็ชื่อว่าเป็นบุญนะใส่บาตรหน้าบ้านตอนเช้าทำหนึ่งครั้งเป็นบุญนะแต่พอทำบุญหลายๆครั้งก็ชื่อว่าเป็นบุญใหญ่บุญใหญ่มากขึ้นใส่บาตร10ครั้ง20ครั้ง100ครั้งมากขึ้นนะแต่ถ้าทำต่อเนื่องเลยเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวจากบุญก็จะกลั่นไปเป็นบารมีนะเพราะว่าบารมีก็คือบุญที่มีคุณภาพมากมีคุณภาพในที่นี้หมายถึงว่าแม้มีอุปสรรคอะไรก็ตามมาขัดขวางการสั่งสมบุญของเราเราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้อุปสรรคไม่ชื่อว่าเป็นอุปสรรคปัญหาไม่ชื่อว่าเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีกำลังใจที่มากกว่ากำลังใจที่เข้มแข็งกว่าการก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นได้จะทำให้ใจเรามีคุณภาพมากขึ้นมีพลังมากขึ้นแล้วก็ถ้าเราทำได้สำเร็จนะบุญก็จะมากขึ้นด้วยเช่นสมมติเราใส่บาตรทุกวันก็ปกติของเราทำได้อยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าเช้านี้ฝนตกพระไม่มาทำไงล่ะจะใส่หรือเปล่าหรือจะไม่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ก็เฉยเฉยถูกไหมแต่ถ้าเราใส่ทำไงก็ต้องขับรถไปที่วัดตากฝนต้องไปซื้อของต้องนั่นนี่มากมายคือมันเริ่มมีความยากขึ้นแต่ก็อย่าให้ความยากนั้นมาเป็นความทุกข์ใจในการสร้างบารมีนะไม่ใช่มาบ่นท้อกับตัวเองโอ้ทำไมฝนตกต้องไปทำงานสายเจ้านายจะด่าอีกหรือเปล่าอันนั้นก็กังวลไปอีกนะให้มีความปลื้มใจไปเลยเนี่ยวันนี้ขนาดฝนตกนะเรายังใส่บาตรได้อย่างนี้ไงขนาดเราไม่มีนะเรายังไปขวนขวายให้มีแล้วก็มาทำบุญสร้างบารมีเห็นไหมเรามีน้อยเราทำได้มากเป็นความปลื้มใจของเราอย่าให้สิ่งที่เป็นการสร้างบารมีเรารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคหรืออย่าให้รู้สึกว่าเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจแต่ให้กลายเป็นความปลื้มใจนะให้จับแง่คิดดีๆตรงนี้ให้ได้นะแล้วเราจะสร้างบารมีอย่างมีความสุขทีเดียวนะเพราะว่าเนี่ยแม้มีทรัพย์มากนะก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนี่ไงมีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเลยนะมันเป็นความสุขแบบหลอกๆที่มีคนมาพเนาพนอคือมายัดให้มาหลอกว่าอันเนี้ยเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเรามีวัตถุสนองความต้องการใจของเราได้บ้างแต่ก็มักจะไม่สมบูรณ์การปฏิบัติธรรมนี้แม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ชีวิตของเราจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลยนี่ไงแม้ทรัพย์ภายนอกจะน้อยแต่ภายในนั้นเบิกบานมีความสุขและเราไม่สนใครเลยนะโนสนโนแคร์ใครจะว่าอย่างนั้นใครจะนินทาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่สนใจเลยนะเพราะว่าใจเรามันผ่องใสเบิกบานมีความสุขได้ในตัวของเราเองซึ่งจะทำได้อย่างนี้มันต้องนั่งสมาธิไปด้วยนะนั่งไปเลยเนี่ยอย่าขาดจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนจะเมื่อยล้าแค่ไหนก็ให้กิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการนั่งสมาธิพยายามแบ่งเวลานะจ๊ะตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะเราต้องชิงช่วงช่วงที่กำลังสดชื่นตอนเช้าเนี่ยนั่งก่อนเลย10นาที15นาทีครึ่งชั่วโมงว่ากันไปจากนั้นช่วงสายระหว่างวันหาเวลานั่งนะหรือใครทำงานทั้งวันช่วงทานข้าวเที่ยงเสร็จหรือไม่มีเวลาจริงๆก็ก่อนนอนอีกสักรอบหนึ่งตื่นนอนครึ่งชั่วโมงก่อนนอนครึ่งชั่วโมงได้แล้ว1ชั่วโมงเห็นไหมเราค่อยๆเก็บไปอย่างนี้แหละหรือบางคนงานยุ่งจริงๆก็แบ่งเอา15นาทีบ้างตอนเที่ยง15นาทีตอนเย็นอีก15นาทีก่อนนอนอีก15นาทีครบพอดี1ชั่วโมงแบบนี้แหละจ้ะให้ใจมันอยู่ในบุญตลอดเวลาเลยนะเราจะได้บุญใสๆกันไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อใจใสใจสบายนะทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆนะและมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าถ้าใจเราสบายใจมันสั้น

ใช่นะบุญในตัวที่เราเคยสั่งสมมาไว้นับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียวนะมากมายมหาศาลเลยนะได้ช่องถ้าใจใสนะบุญได้ช่องทันทีนะพยายามจะส่งผลตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยบุญเนี่ยอยากจะช่วยเราตลอดเวลานะแต่ขออย่างเดียวคือให้เราต้องเข้าข้างบุญเราต้องเข้าข้างบุญด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะทำไมบุญไม่ช่วยเลยนะแต่เราก็ไม่ยอมทำใจให้ใสเลยเงี้ยเราก็ขุ่นมัวตลอดเวลาหงุดหงิดคนนั้นหงุดหงิดคนนี้อย่างนี้บุญก็ไม่ค่อยได้ช่องหรอกแต่ถ้าเราปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างนิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งกลางใจเนี่ยปรับโหมดเข้าสู่อารมณ์สบายรักษาอารมณ์สบายให้มันตลอดต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยได้อารมณ์สบายนี่ไม่ได้ยากมากเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้นะแต่ว่าการรักษาอารมณ์สบายให้ได้ตลอดทั้งวันนี่แหละมันยากนะเพราะว่าทั้งวันมันเจอโอ้มากมายมหาศาลนะที่จะดึงใจเราออกนอกตัวเนี่ยเดี๋ยวเปิดมือถือมาก็ไลน์เด้งมาอีกแล้วคนนั้นเอาเรื่องนั้นเข้ามาคนนี้เอาเรื่องนี้เข้ามาเดี๋ยว TikTok ก็มาแล้ว Facebook ก็เด้งมาอีกแล้วโอ้โหมากมายมหาศาลที่จะพร้อมจะดึงใจเราออกจากศูนย์กลางกายการรักษาอารมณ์สบายให้ได้ตลอดทั้งวันจึงเป็นสิ่งที่ยากมากๆนะไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะฉะนั้นคือเราจะมีช่วงที่เราอารมณ์สบายแบบจริงๆเนี่ยสักกี่ชั่วโมงสักกี่นาทีหรือสักช่วงเวลาไหนมันต่อเนื่องให้มันได้จริงๆเนี่ยเราลองฝึกแล้วก็ขยายช่วงเวลาตรงนั้นจากที่เรานั่งสมาธิสมมติเราสบายได้สัก20นาทีเอาขยายเวลาจากช่วงที่นั่งสมาธิออกมาในช่วงกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละเนี่ยเรานั่งสมาธิสบายแบบไหนเราดึงความสุขความสบายจากการนั่งสมาธิออกมาสู่ชีวิตประจำวันของเราให้ได้ตลอดให้ได้นานที่สุดนะแล้วก็รักษาอารมณ์สบายให้ได้ต่อเนื่องซึ่งการรักษาอารมณ์สบายเนี่ยมันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเราเช่นเรามีรูปหลวงปู่ติดไว้รอบบ้านเลยโอ้โหรับรองนะมองไปทางไหนหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายโอ้โหเรียกว่าบาปอกุศลไม่ได้ช่องเลยนะแบบนี้ก็ได้นะหรือขึ้นรถก็มีรูปหลวงปู่อยู่หน้ารถจะออกรถทีนึงยกมือไหว้หลวงปู่ก่อนหรือทำเป็นอะไรล่ะวอลเปเปอร์ติดไว้ที่โทรศัพท์มือถือเลยเป็นรูปหลวงปู่อย่างนี้ก็ได้นะก่อนจะเปิดไลน์ก่อนจะอะไรนึกถึงหลวงปู่สัมมาอรหังก่อนนะหรือบางคนก็ตั้งเสียงรอสายเวลาใครโทรเข้าเป็นเสียงสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคือให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยตลอดชีวิตประจำวันเลยนะให้เป็นไปเพื่อบุญเพื่อบุญกุศลแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นการรักษาใจให้เกาะเกี่ยวเนี่ยกับบุญกุศลนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโอ้โหมันเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสในชีวิตมาเหลือเกินซึ่งชีวิตแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละบางคนก็หนักมากนะบางคนก็โอ้โหสาหัสปางตายทำไงดีล่ะมันก็ต้องมีบุญใหญ่ๆบุญใหญ่ๆนะที่จะเรียกว่าชุบชีวิตเราได้เลยนะแบบพลิกวิกฤตชีวิตเลยเนี่ยแล้วบุญอะไรดีก็ตั้งแต่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสรรหาท่านจัดสรรมาให้แล้วคัดกรองกลั่นมาเป็นอย่างดีเลยนะเช่นสังฆทานหมื่นวัดอย่างนี้บุญวิสาขะอย่างนี้ธรรมญาตราอย่างนี้คือบุญใหญ่ๆอะไรก็ตามที่หลวงพ่อให้ทำนะทำไปเลยเนี่ยเต็มที่เลยนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะพระอาจารย์ก็อยากจะให้มาที่จุดที่สว่างที่สุดในโลกเลยนะที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่านั่นก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองสำคัญมากๆเลยนะพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นะโอ้โหเรากำลังเซ็งๆกลุ้มๆเบื่อๆอยู่นะมาเจอพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์นี่โอ้โหนั่งหันหน้าเลียงเข้าหาเรานะเป็นวงกลมโอ้โหมองเข้าไปทีนี่ใจพองใสเลยนะเบิกบานมีความสุขเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นองค์พระเรานึกพระพระพระพระองค์พระองค์พระองค์พระเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยใจเราก็เป็นองค์พระเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายเนี่ยซึ่งจริงๆพระมีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆคนเลยมีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปจริงๆเราก็เป็นพระอยู่แล้วด้วยซ้ำไปหลวงพ่อบอกเนี่ยให้เราทำกันบ้านนะให้เราเป็นพระพระเป็นเราถูกไหมเอ่ยนี่แหละนึกถึงพระปลื้มเนี่ยพอนึกถึงพระปุ๊บบุญได้ช่องความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ในใจก็มาลายหายสิ้นไปเลยนะ
มาเวียนพระทักษิ

ก็ได้มาสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ได้นี่จะเวียนเป็นทีมก็ได้บางคนไม่อยากมาคนเดียวนะมาเป็นทีมหรือจะมาเดี่ยวก็ได้มาคนเดียวแล้วก็เวียนคนเดียวก็ได้นะนี่และช่วงนี้เจดีย์นี่เรียกว่ามีชีวิตนะเพราะว่ามีคนมาเวียนตลอดเลยเนี่ยตั้งแต่บางพระอาจารย์บางทีเห็นตีห้าก็มากันแล้วนะตีสองตีสามนี่มีมานะมาเวียนตอนดึกๆเนี่ยชอบศิลปินนะมาตอนมืดๆอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะมาตอนตีห้าก็มีตอนเจ็ดโมงก็มีนะบางทีไปเวียนตอนเที่ยงก็มีเหมือนกันนะแดดร้อนๆเปรี้ยงๆนะชอบสร้างบารมีแบบอุกฤษนะแบบนั้นก็มีเนี่ยอากาศกำลังสบายทีเดียวนะช่วงนี้แล้วก็ท้องฟ้าที่บริเวณพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่สวยทุกวันเลยนะสวยมากๆเลยเนี่ยมาดูเถอะใจจะเบิกบานเนี่ยแล้วก็อย่ามาคนเดียวเนี่ยให้พาสมาชิกในครอบครัวมาด้วยนี่มีบุญนะเด็กสมัยนี้เนี่ยมีบุญมากๆเลยนะสมัยเราไม่มีเจดีย์ถูกไหมเราต้องมากันแผ่นดินนะต้องมาสร้างเจดีย์ถึงจะได้เวียนพระทักษิณแต่เด็กสมัยนี้เกิดมานี่มีเจดีย์ให้เวียนเลยนะโอ้โหเรียกว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเนี่ยเหลืออย่างเดียวคือมาเวียนแล้วก็ใจสบายกายสบายแล้วก็เข้าถึงธรรมเลยเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีบุญมากๆนะเด็กสมัยนี้มานั่งสมาธิหลับตาแป๊บเดียวนะสุขะปฏิปทาคิปปาภิญญานั่งสมาธิปุ๊บบรรลุเร็วด้วยมีความสุขคือมีบุญสั่งสมมาก่อนอย่างมากมายทีเดียวนะนี่เอาดอกไม้ของหอมมาเองก็ได้นะเอาต้นไม้ดอกไม้ที่เราปลูกที่บ้านนี่แหละจะดอกอะไรก็ตามนะนำมาได้เลยนะมาสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยแล้วก็มากราบพระบรมพุทธเจ้าที่เราช่วยกันหล่อแล้วก็ได้ช่วยกันปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะไว้ที่พระเกศาเกศจอมกระหม่อมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละที่ห้องแก้วสารพัดนึก2ที่เราช่วยกันสถาปนาเนี่ยมานึกทบทวนบุญที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยให้ใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญตลอดเวลาเลยนะถ้าใจปลื้มใจใสใจสบายนะทุกอย่างเริ่มต้นที่ธรรมะภายในทั้งสิ้นเริ่มต้นที่ใจทั้งสิ้นนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจมาก่อนเริ่มต้นที่ใจทั้งสิ้นเลยสมบัติภายนอกก็เริ่มต้นจากอริยทรัพย์ภายในต้องมีทรัพย์ภายในก่อนคือมีความสุขภายในมีความบริสุทธิ์ภายในก่อนแล้วเดี๋ยวความบริสุทธิ์ภายในจะดึงสมบัติภายนอกให้ไหลมาเทมาสมบัติภายในดึงดูดสมบัติภายนอกความสุขภายในดึงดูดความสำเร็จภายนอกนะทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่บุญทั้งนั้นแหละเรามาบูชาเจดีย์ทีนึงได้บุญอย่างมหาศาลเลยนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยชดินเศรษฐีนะได้ทำหม้อทองคำบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่ไว้ในเจดีย์ของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะว่าอยากจะขอขมาพระที่ไปกล่าวจ้วงจับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพอมาเกิดในชาตินี้เนี่ยเด็กชายชดินโดนลอยน้ำเนี่ยกำพร้าพ่อกำพร้าแม่แต่เด็กนะแต่ก็ได้บุญที่ได้สั่งสมไว้ก็มีพ่อเลี้ยงเก็บไปเลี้ยงเนี่ยพ่อเลี้ยงทำงานเป็นพ่อค้าเหมือนขายของห่วยขายของโชว์ห่วยนะก็ได้มาขายไปขายไม่ค่อยจะออกหรอกของเก่าๆนะขายไม่ออก12ปีขายไม่ออกเลยนะวันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็ติดธุระบอกอ่ะเด็กชายชดินช่วยพ่อขายของหน่อยนะพอเด็กชายชดินมาขายของเท่านั้นแหละปรากฏว่าเช้าเดียวขายหมดเลยนะเกลี้ยงเลยนะพอตอนเย็นพ่อกลับมาว่านี่ทำอะไรเนี่ยของหายหมดเลยนะตกใจปรากฏถามเด็กชายชดินบอกขายหมดเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหนี่เรียกว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคือเวลามีบุญเนี่ยได้หมดแหละได้หมดเลยนะสมบัติอะไรในโลกใบนี้นะถ้าเรามีบุญเดี๋ยวมันดึงดูดมาเองเนี่ยซึ่งการจะได้สมบัติเหล่านี้มันเริ่มต้นที่ใจก่อนทั้งสิ้นนี่ไงใจของชดินเศรษฐีที่คิดจะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไงแล้วก็ประกอบเหตุหยาบๆนะรวมไปถึงปัจจุบันชาติด้วยที่บุญเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์นะใจใสใจสบายเนี่ยดึงดูดสมบัติเลยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็พอออกเรือนนะมีบ้านเป็นของตัวเองภูเขาทองคำก็ผุดขึ้นหลังบ้านเลยแล้วพอถึงขีดถึงคราวก็ได้ออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระโสดา

ดาบันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี่เป็นการสร้างบารมีนะพูดง่ายๆก็คือสุดท้ายก็ต้องนั่งสมาธิอยู่ดีจะสั่งสมบุญอะไรมากมายมหาศาลนะสุดท้ายก็ต้องปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยและการมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นี้เนี่ยเป็นบุญใหญ่มากๆนะติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตเตสมังพลังเจโตปสาทะเหตุมหิสัตตาคัจฉันติสุขติงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงพระชนชีพอยู่หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามทีเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลแห่งการบูชานั้นย่อมเท่ากันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุที่จิตเลื่อมใสนั้นทั้งหมดนั้นเริ่มต้นที่ใจของเราก่อนนะส่วนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามีใจระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงพระชนชีพอยู่หรือปรินิพพานก็ตามถ้าจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันนั่นคือมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยอยู่ที่ใจของเราเองว่าจะเลื่อมใสมากน้อยแค่ไหนจะศรัทธามากน้อยแค่ไหนจะปลื้มมากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละสำคัญสุดอยู่ที่ใจของเรานะให้รีบมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะเนี่ยมากันทุกๆคนเลยมาให้ได้ทุกวันนะเขาอยู่ต่างประเทศเขายังอยากจะมากันเลยเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ขวนขวายมากันนะเราอยู่แถวนี้มากันเลยจะเพราะสุดท้ายเนี่ยแม้เราไม่มานะเราก็ต้องมาอยู่ดีไม่เชื่อลองดูวิดีโอนี้นะวิดีโอที่1 นะทุกคนต้องมาที่เจดีย์

เห็นไหมเอ่ยถ้าเราไม่อยากมาเจดีย์นะสุดท้ายก็ต้องมากันทุกคนอยู่ดีแหละเพราะว่าพอเราละโลกไปแล้วเนี่ยมานึกทบทวนบุญที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะเราต้อง

ละโลกกันทุกๆคนถูกไหมเอ่ยมันเป็นเรื่องปกติของวัฏสงสารเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องถอดกายไปแต่ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละให้เราใช้ชีวิตให้มีคุณค่าที่สุดให้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีนะแล้วก็พอเราละโลกไปเนี่ยนี่ดูแอนิเมชันนี้ไว้เลยนะลองซ้อมๆไว้ก่อนนะมาทบทวนบุญที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์นะเราจะได้ปลื้มแล้วก็จะได้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้กันทุกๆคนเลยนะซึ่งดุสิตบุรีนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปกันง่ายๆนะบรมโพธิสัตว์เนี่ยหมายความว่าผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตโอ้โหแล้วลองดูนะในพระไตรปิฎกนี่การสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมี30ทัศน์แต่ละพระองค์เอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งนั้นเลยนะสละทรัพย์อวัยวะเลือดเนื้อแม้กระทั่งชีวิตมากมายนับภพนับชาติไม่ถ้วนอย่างไม่มีความสะพึงกลัวเลยแบบว่าสามารถสละได้อย่างง่ายๆนะแต่เรานี่โอ้โหถ้าเรายังสร้างบารมีแบบเหยาะๆแยะๆนะแล้วต้องไปสู่บริเวณตรงนั้นซึ่งเป็นแดนของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยนี่ถ้าบารมีเราน้อยนะเราก็ต้องมาซ่อมบารมีกันซึ่งเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะจ๊ะและชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะเปรียบเสมือนน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าพอแดดส่องมาตอนเช้าก็แป๊บเดียวก็หายไปแล้วเนี่ยชีวิตก็สั้นเหมือนอย่างนั้นแหละเปรียบเสมือนต่อมน้ำเวลาต่อมน้ำหยดน้ำที่ตกมาฝนตกมีฟองน้ำเล็กๆนิดนึงแล้วฟองน้ำก็แตกไปเปาะอย่างนั้นน่ะชีวิตเราสั้นขนาดนั้นทีเดียวนะหรือเหมือนรอยขีดบนน้ำเราเอามือกรีดลงไปบนน้ำน้ำนั้นแหวกออกนิดนึงแล้วก็หุบเข้าหากันชีวิตเราสั้นแบบนั้นเลยนะชีวิตเปรียบเสมือนลำธารน้ำที่ไหลลงจากภูเขาเมื่อเดินไปแล้วเนี่ยไม่มีวันถอยหลังกลับเหมือนเวลาที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนหวนกลับคืนมาได้แล้วชีวิตเปรียบเสมือนก้อนเขละเมื่อเราละไปแล้วเนี่ยละร่างกายนี้ไปแล้วไม่มีใครอยากจะได้ร่างกายอันเน่าเปื่อยนี้ของเราไม่สามารถกลับเข้าสู่ร่างกายนี้ได้แล้วชีวิตเปรียบเสมือนชิ้นเนื้อที่ถูกไฟเผาถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาเลยชีวิตนั้นเปรียบเสมือนโคที่เขาจะนำไปฆ่าก็คือโคเนี่ยจะเดินเข้าโรงเชือดทีละตัวทีละตัวตัวถัดไปก็จะเห็นตัวหน้ากำลังโดนเชือดอยู่ร้องโหยหวนขอความขอชีวิตเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะแตกแถวได้เลยแม้มีความสะพึงกลัวอยากจะหนีอยากจะออกก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะแตกแถวได้ชีวิตก็เดินหน้าไปสู่ความตายอย่างนั้นเลยนะเปรียบเสมือนโคที่เขากำลังนำไปฆ่าชีวิตเราสั้นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเลยนะให้สั่งสมบุญให้เยอะๆนะแล้วก็ให้เอาบุญไปต่อบุญเอาสมบัติต่อสมบัตินะคุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้บอกว่านะบุญในอดีตเนี่ยมีมากหรือน้อยจะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันบุญในปัจจุบันที่เรามีชีวิตที่ดีมีบ้านมีรถมีอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเกิดจากบุญในอดีตทั้งสิ้นนะที่เราได้สั่งสมมาถ้าบุญในอดีตเราทำมา10ก็ส่งผล10บุญในอดีตเราทำมา100ก็ส่งผล100บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้จะส่งผลในปัจจุบันเพียง 10-20% ของบุญที่ทำนี่ 10-20% เท่านั้นในเวลาเราทำบุญอะไรก็ตามในชาตินี้แหละได้นิดนึงก่อนได้นะบุญส่งผลแต่มันยังไม่เยอะมากนะแต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคตทำให้ชาติหน้าของเราดีมากด้วยผลบุญในปัจจุบันดังนั้นต้องสั่งสมบุญกันเยอะๆนะดังนั้นเราต้องหัดมักน้อยให้มากๆคำว่ามักน้อยในที่นี้คือต้องใช้อย่างพอดีเนี่ยเรามี100ใช้ 1,000 ไม่นานก็วิบัติเจ๊งหมดนะใช้เกินตัวนะถ้าเรามีบุญ 1,000 ใช้100ไม่นานบุญก็ส่งผลมากขึ้นนี่ไงใช้อย่างพอดีพอดีเนี่ยเมื่อได้มากขึ้นก็วางใจให้เป็นอุเบกขาอย่าโลภจงคิดว่านั่นเป็นบุญที่ส่งผลแล้ว

0: างใจเฉยๆนี่คุณยายอาจารย์ท่านให้ไว้เมื่อวันที่16สิงหาคม2522นะคือเวลาบุญส่งผลแล้วอย่าเหลิงคืออย่าไปคิดว่านั่นเป็นความสามารถของเราโอ้เราเก่ง1สมอง2มือเราทำมาเองทั้งหมดเลยเนี่ยใช่จริงๆเราทำมาเองนะแต่ถามว่าเราทำอะไรทำบุญนะคือเป็นบุญเก่าที่เราสั่งสมมาทั้งสิ้นเลยนะส่วนปัจจุบันชาติเนี่ยทำไมเราจึงคิดจะลงทุนธุรกิจนี้ทำไมเราจึงมีความรู้ความสามารถทำไมเรากล้าตัดสินใจเป็นผู้นำเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เพราะว่าบุญทั้งสิ้นเลยนะบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งสิ้นเลยนี่แหละเวลาบุญส่งผลนะสามารถพลิกชีวิตได้ทีเดียวนะอย่างนายปุณณะเนี่ยเป็นชาวนานะพอทำบุญถูกเนื้อนาบุญถวายทานแด่พระอรหันต์ที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติ7วันเท่านั้นเองเนี่ยตื่นขึ้นมาไถนาเป็นทองเลยนะที่นาทั้งหมดกลายเป็นทองทีเดียวเลยเนี่ยอย่างนั้นแหละเวลาบุญส่งผลนี่มันพลิกนะจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวเลยนะหรือแม้แต่พระจุลบันดกนะที่เป็นคนไม่ค่อยฉลาดเนี่ยจะท่องคาถาจำพุทธพจน์สักบทก็ไม่ได้เลยจำไม่ได้จนพี่ชายนี่เอือมละอาแล้วไม่เอาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้กรรมฐานเนี่ยอาเธอไปท่องภาวนาเนี่ยละโชหรณังละโชหรณังนะภาวนาไปบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่จำบทสวดมนต์ได้เลยนะปาฏิหาริย์กายได้เป็นพันกายทำงานพร้อมๆกันได้มากมายทีเดียวสามารถกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นี่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะนั่นคือบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งสิ้นเราต้องไม่ยอมขาดบุญไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ดังนั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกๆวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็จะรวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบุญทุกสถานการณ์เราจึงไม่เจอเหมือนกับที่คนอื่นเขาเจอกันเราสร้างบุญทุกสถานการณ์โดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกันกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคต้องทำตลอดนะทำตลอดเวลาเลยเนี่ยสร้างบารมีถ้าเราบารมีน้อยเนี่ยโอ้โหชาติหน้านะคนอื่นเขาก็นู่นแล้วเนี่ยไปกันที่ไหนแล้วอะแต่ว่าเนื่องจากที่เราได้สร้างบารมีร่วมกันมาก่อนนะแต่เราสร้างน้อยกว่าคนอื่นเขาเพราะเราประมาทเราก็จนกว่าเขา เราก็รูปสมบัติเนี่ยทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติต่างๆมันก็ด้อยไปกว่าเขาอะน้อยไปกว่าเขาพอมีบุญใหญ่ๆขึ้นมาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมอบหมายให้เราก็ทำได้เท่าที่กำลังเราจะมีนี่เนี่ยมันก็ได้น้อยไงมันก็ไม่สู้คนอื่นเขาที่เขาพร้อมมากกว่าที่เขาทุ่มเททำมามากกว่าที่แตกต่างกันก็เพราะว่าในอดีตชาติทุ่มเทไม่เหมือนกันนี่แหละชีวิตมีความซับซ้อนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนี่รู้แล้วให้ทุ่มเทสร้างบารมีให้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวดูวิดีโอที่2นะโทษทีเดี๋ยวดูนี่เลยนะวิดีโอที่4นะวิดีโอที่4นะ
1: ตอนนั้นชีวิตมันลำบากมากเลยตอนที่เราไม่ได้ขวัดอยู่ๆสามีรับอุบัติเหตุ
2: ฉันต้องทำมาหากินเพื่อนเขาได้โทรหาฉันให้ไปวัดเพื่อนเขาก็โทรมาตลอดเลยโทรจนรำคาญฉันไม่มีเวลาเพราะฉันจะต้องทำมาหากินเขาก็บอกไปเถอะแต่มันก็มีเหตุพอเวลาจะไปจริง

0: ฉันก็ปวดท้องมันก็ไปไม่ได้จนไหนรอบพี่เล็กว่าให้อธิษฐานจิตฉันก็อธิษฐานจิตบอกหลวงปู่แล้วก็รูปหลวงปู่แล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าอยากไปนะแต่ไม่ได้ไปเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีก็ไม่อยากไปบอกหลวงปู่อย่างเนี้ยฉันก็ได้ไปทั้งที่ฉันไม่มีตังค์เวลาเขาเอาซองมาใส่ตังค์ฉันก็ต้องแอบเอาตังค์ใส่ซองเพราะว่าฉันไม่มีตังค์ฉันก็ใส่ไปแต่น้อยๆตรงทางเขาวัดฉันก็ร้องไห้มาตลอดพอฉันเดินไปถึงภาพหลวงปู่ใหญ่ฉันก็กราบหลวงปู่ก็บอกอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้มาตลอดอย่าให้พัดภาคไปแบบนี้เลยฉันไม่มีตังค์ทำบุญนะคะฉันทำรู้สึกจะประมาณ20 บาทฉันก็ดีใจว่าได้ทำฉันก็บอกหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายว่าขอให้ขายผักบุ้งเนี่ยได้ทำบุญเยอะๆได้เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีทำจุนพระพุทธศาสนาตามที่หลวงพ่อสอนขอให้ฉันได้มีโอกาสสร้างบุญกฐินเยอะๆกับเขาบ้างฉันก็ขายผักบุ้งฉันก็เก็บของฉันไปทุกเที่ยวแต่ว่ามันก็แปลกตรงอย่างนะตอนเก็บผักบุ้งสัมมาหังสัมมาหังทุกวันนะทุกมื้อผักบุ้งมันก็ออกยอดมาพุ่งมาก็เก็บได้ตลอดเลยลูกค้าก็ชอบเพราะว่ามันแค่5 บาทแล้วฉันจะพูดเสมอว่าฉันเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญฉันจะขายแค่5 บาทและผักบุ้งของฉันก็ขายดีทุกครั้งเก็บบางทีฉันก็เก็บได้200-300ฉันก็เอาไปทำบุญมันจะมีแต่20 บาทฉันก็ทำบุญเป็น20 บาทเป็นตับนี่แหละค่อยๆทำไปก็ขอมหัศจรรย์ให้มีเงินมาเยอะๆจนกระทั่งมันก็มีมาเป็นวันนี
1: ้แม่เอาเงินทั้งหมดที่รวบรวมจากการขายผักบุ้งกับเราที่มีอันน้อยนิดถวาย1 เอ็ดโดยที่เราไม่รอใครเลยแม้แต่ผู้ประสานงานก็ไม่รู้เพราะถ้าเกิดไม่พาแม่ไปถวายหรือถ้าเราไม่รีบถวายเงินจะต้องไปใช้ตรงอื่นไปวัดเลยไปถึงวัดปิดหมดเลยอ้อมไปหลังวัดเผื่อมีประตูสักประตูนึงเปิดมีเปิดจริงๆ1 ประตูแต่สำหรับเจ้าหน้าที่บอกตรงป้อมว่ามาบูชาเจดีย์ก็บูชาเจดีย์ทำเมรีน่าไปสภาห้องบริจาคก็ไม่เปิดแม่ก็ไปถวายแล้วถวายกันหน้าหลวงปู่นั่นแหละมาถึงแล้วจะเอาเงินกลับบ้านไม่ได้แน่เพราะถ้าเอาเงินกลับบ้านจะไม่ได้ทำบุญแล้วนะถวายหน้าหลวงปู่เลยแม่ก็จะถวายจะหย่อนใส่ตู้เราบอกแม่ก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาเราต้องประกาศให้เทวดารับรู้ด้วยฉันดังมากดังสภามากไม่มีใครอยู่ก็พาแม่ไปแล้วก็ที่ฐานเสร็จแล้วก็บอกหลวงปู่ว่าลูกกับครอบครัวขอถวายก่อนเพื่อนเลยเพราะถ้าไม่ได้ถวายวันนี้เอากลับไปเงินเดี๋ยวมันต้องมีเหตุให้เปลี่ยนใจก็ขอถวายหลวงปู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวส่วนปัจจัยเอาไปถวายช่องบริจาคแต่มันไม่มีทีนี้ทำไงดีไปถึงหน้าประตู6บอกพี่ยามว่ามาขอถวายปัจจัยเขาไม่ให้เข้าเพราะเป็นเซฟโซนหมดเลยทำไงดีผู้ประสานงานปั่นจักรยานผ่านมาพี่ยามบอกนั่นไงเจ้าหน้าที่บอกพี่จอดหนูเอาปัจจัยมาถวายกฐินเดี๋ยวฝากไปแต่มันเยอะมากเลยนะพี่เท่าไหร่คะบอกเจ้าหน้าที่ว่า 1S เจ้าหน้าที่หันมองเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงเขาปั่นจักรยานเข้าไปเขาก็หายไปเราก็คิดในใจนะเจ้าหน้าที่จริงๆเรามาทำบุญเราจะต้องไปเจอเหตุการณ์อะไรเลวร้ายเราก็คิดนะสักพักนึงหายไป5 นาทีนานอยู่นะเจ้าหน้าที่ปั่นจักรยานกลับมาโอ้ยพอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละดีใจมากเลยใบโม 1S น่ะแม่ก็ปลื้มมากเลยทุกคนรออยู่รถได้ใจจดใจจ่อเพราะคนกันไปหมดบ้านเลยในรถอัดกันไปทุกคนตั้งใจไปมาถือใบโมมาในรถคือแบบคุณเชื่อไหมน้ำตาทุกคนมันไหลโดยที่ไม่ต้องบอกกันว่ามันไหลเรื่องอะไรกฐินได้ทำแล้วได้ถวายพ่อแล้วแต่พอกลับมาจากทำบุญ100,000ไม่เคยเลยนะไม่มีข้าวกินของเหมือนจะขายไม่ได้วันนี้ไม่มีคนเลยแต่พอเปิดกระป๋องดู1,000-2,000ทุกวันเลยแต่ตลาดไม่มีคนเลยนะมันมาจากไหนไม่รู้ผักบุ้งถ้าไม่มีหน้าฝนทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีผักบุ้งไม่เกิดแต่ในไร่มันขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้แล้วคนลูกค้าแปลกมากผักบุ้งที่ปลูกตลาดร้านอื่นก็มีที่ไม่ซื้อจะกินอันเนี้ยวันนี้ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมีแล้วเก็บมาให้ด้วยทีนี้มันตัดไม่พอขายน้ำพริกแกงก็ไม่พอขายมีกล้วยเอากล้วยก็ขายได้มีมะม่วงขายได้อีกฟักทองมะขามเปียกคุ้นมะขามเปียกก็ขายได้ถั่วผักยาวกระท้อนแตงกงแตงกวาขายได้หมดเลยส่วนบ้านข้างๆเขาฝากขายแม่ก็ขายให้อะไรก็ตามที่มาวางหน้าร้านขายได้หมดคือถวาย100,000แล้วนะแม่ก็ไม่พักนะไม่ได้หมายความว่าจะหยุดที่100,000แม่บอกถ้าแม่มีอีกแม่ก็จะถวายมากกว่านี้อีกพวกเราถ้ามีอีกเราก็จะถวายมากกว่านี้อีก
2: โอ้โหสาธุสุดยอดเลยนะนี่หัวใจไม่เกี่ยงนะเคียงข้างไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆนะจ๊ะอย่าประมาทในการสั่งสมบุญเลยนะนี่ทำอย่างไรให้ได้ประสบอนุภาพบุญแบบนี้นี่พระอาจารย์สรุปมาเลยนะให้ไว้เป็นหลักวิชาไปเลยนะก็คือ1 นะ

เราต้องรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์นะใครจะรักษาศีล8เป็นเอ็กซ์ตร้าอันนั้นโอเคทำได้เลยเต็มที่นะแต่อย่างน้อยขอศีล5ให้ละบาปอกุศลทั้งปวงแม้อะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในศีล5ข้อแต่มันทำให้ใจเศร้าหมองก็อย่าไปทำแม้ไม่ผิดศีลนะแต่อย่าไปทำให้ใจเศร้าหมองเช่นไปดูการละเล่นที่มันทำให้ใจมันหมองหมองอ่ะบุญมันไม่ได้ช่องอะไรแบบนั้นเนี่ยเรารักษาใจให้ผ่องใสตลอดเวลามันสั่งสมบุญใหม่ให้เยอะๆทำไปเลยนะทุ่มเททำทุกๆบุญที่วัดที่หลวงพ่อท่านมอบหมายไปให้ให้ใจอยู่ในบุญในกุศลตลอดเวลานึกถึงบุญบ่อยๆทบไปทวนมาทบมาทวนไปนึกจากปัจจุบันย้อนกลับไปที่เราเคยทำบุญแรกนึกจากบุญแรกที่เราย้อนกลับขึ้นมาในปัจจุบันลงรายละเอียดไปเลยนะตอนนั้นเราทำยังไงปลื้มแบบไหนทำกี่บาททำด้วยไปซื้ออาหารร้านไหนมาทำอะไรแบบนี้ลงรายละเอียดไปเลยนะให้ปลื้มทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดอย่างนี้แหละมันจะปลื้มนะอธิษฐานจิตบ่อยๆนี่เรามีเป้าหมายเราอธิษฐานจิตไปเลยนะบุญที่เราทำไปแล้วเราเป็นเจ้าของบุญเราอยากให้บุญส่งผลไปในทิศทางไหนที่เราต้องการเราสามารถอธิษฐานจิตกำกับไปได้เลยนะอยากได้แบบไหนสเปคไหนรุ่นไหนยอดขายเท่าไหร่ขอเลยนะขอหลวงปู่เลยนะนึกถึงหลวงปู่บ่อยๆทำบุญแล้วก็อธิษฐานจิตบ่อยๆนะแล้วก็ให้ดีที่สุดชัวร์ที่สุดก็คือนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในทำได้5ข้อนี้นะละบาปอกุศลทั้งหลายมันสั่งสมบุญให้เยอะๆให้ใจอยู่ในบุญกุศลตลอดเวลาอธิษฐานจิตบ่อยๆนะคือมันต้องมีเป้าหมายมีใจที่ตั้งมั่นแต่ก็อย่าให้สิ่งที่เราอธิษฐานจิตนั้นมันตั้งใจเกินไปจนกลายเป็นความกังวลนะบางคนก็กังวลแบบนั้นเนี่ยคืออย่าไปกังวลบางคนมีเป้าหมายสูงมีความคาดหวังสูงเลยกังวลใจนะให้เราละความกังวลไปเลยนะทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงช่างมัน let it be นะทำใจให้สบายอธิษฐานจิตบ่อยๆเนี่ยแล้วก็นั่งสมาธิให้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวบุญได้ช่องนะพอบุญได้ช่องแล้วชีวิตเจริญก้าวหน้าเลยนะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี่แหละอยู่ที่กุญแจสำคัญเลยนะอยู่ที่การปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเลยการนั่งสมาธินี้คือกุญแจของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งหลายนะในสมัยพุทธกาลนี่เขาไม่ได้มีความรู้นะก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วก็นำความจริงของชีวิตมาบอกนำอริยมรรคมีองค์8มาบอกเนี่ยให้ชาวโลกได้รับรู้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยคือโลกทั้งโลกนั้นมืดบอดไม่มีความรู้ว่าเอ๊ะเราจะออกจากวัฏสงสารได้อย่างไรเราจะออกจากความทุกข์ได้อย่างไรอะไรคือความสุขที่แท้จริงไม่มีใครมีความรู้ตรงนี้เลยนะเขาถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการแสวงหาความรู้ตรงนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสรู้ธรรมแล้วก็นำความรู้เหล่านี้มาบอกเนี่ยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในสมัยก่อนเมื่อเข้ามาบวชแล้วหรือได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีความตั้งใจอยากจะพ้นทุกข์จึงเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมกันเนี่ยสมัยก่อนเขานั่งสมาธิกันอดอาหาร7วันเนี่ยอย่างเรื่องพาหิยะถูกไหมเอ่ยปีนขึ้นไปบนยอดเขานะอดอาหาร7วันยอมตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ยอมตายทีเดียวนะแล้วก็ได้ตายจริงๆตายสมใจนะแต่ว่าผลจากการนั่งสมาธิเอาชีวิตเดิมพันนั่นเองทำให้พอได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่บาทคาถาเดียวเท่านั้นเองก็บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยอย่างนี้นะหรือบางทีนั่งสมาธิจนลูกในตาแตกอย่างนี้ก็มีนะหรือนั่งสมาธิเนี่ยเรียกว่าเสือคาบไปกินนะนี่เลยนะเนี่ยมีพระภิกษุ30รูปนะเข้าไปในป่านะแล้วก็ทำกติกากันว่าเนี่ยเราต่างคนต่างนั่ง15วันเรามาประชุมกันทีนึงนะปรากฏว่ามีเสืออยู่ตัวหนึ่งเป็นเสือชอบกินเนื้อคนนะแล้วก็กินเนื้อพระซะด้วยนะปรากฏคาบพระไปกินเนี่ยวันละ1รูปวันละ1รูปวันละ1รูปนะปรากฏเวลาผ่านไป15วันมาประชุมกันนะเหลือพระอยู่15รูปหายไปครึ่งนึงนะพระก็เลยทำกติกากันใหม่ว่าเอางี้แล้วกันถ้าเสือมานะก็สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้ขอร้องกันได้นะก็ปรากฏพระภิกษุรูปหนึ่งเสือกำลังมาก็เลยร้องบอกเสือมาแล้วเสือมาแล้วนะตัวเองก็วิ่งเพ่นป่าแลบไปนะแต่สุดท้ายเสือก็

ไล่ตามทันแล้วเสือก็กินพระภิกษุรูปนั้นขณะที่กำลังกินไปถึงข้อเท้าพระภิกษุก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันกินไปถึงหน้าขาบรรลุธรรมเป็นพระสกทาคามีกินไปถึงหน้าท้องบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีพอกินไปถึงยังไม่ถึงเนื้อหัวใจดีนะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คาปากเสือตรงนั้นเองเลยเนี่ยโอ้โหนี่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะในการปฏิบัติธรรมกันขนาดนั้นเลยนะแต่เรานี่ไม่ต้องไปเข้าป่าเข้าเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันอะไรขนาดนั้นนะเราเอากายสบายใจสบายตามที่หลวงพ่อท่านให้ไว้นี่แหละเรานั่งกันในป่าคอนกรีตนี่แหละห้องแอร์เย็นๆนะมีแอร์ให้นั่งสบายๆมีอาหารให้กินอร่อยๆนะมีธรรมะเป็นที่สบายมีบุคคลเป็นที่สบายเนี่ยสัปปายะ4เดี๋ยวแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนี่ยก็บรรลุธรรมกันแล้วนะแล้วก็ให้นึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่บ่อยๆนะการนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่โอ้มีอนุภาพมากมีอานิสงส์มากนะทำให้ใจเราผ่องใสทีเดียวนะมีเรื่องในสมัยพุทธกาลนะที่นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำเลยเนี่ยแล้วบุญตามมาส่งผลนะนั่นก็คือพระเถระที่ชื่อว่าพระระโหสัญญิกะเถระนะท่านเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบทีเดียวนะพอท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็เลยนำเรื่องในอดีตชาติของตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะบอกว่าในชาติหนึ่งเนี่ยท่านไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเกิดในตระกูลพราหมณ์นะจากนั้นเนี่ยก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละจากเพศคฤหัสถ์ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าออกบวชมีลูกศิษย์ลูกหาถึง 3,000 คนทีเดียวโอ้มีฤาษีตามมานะขอเป็นลูกศิษย์ด้วย 3,000 เวลาผ่านไป 3,000 ปีสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเป็นเวลา 3,000 ปีจนสุดท้ายก็คิดได้ว่าตัวเรานี่ก็สอนลูกศิษย์มาเยอะมากแล้วนะเราเป็นอาจารย์อยู่ตั้งนานเราตั้งในฐานะของบุคคลผู้ควรกราบไหว้แต่เสียดายเราเป็นอาจารย์แต่เราไม่มีอาจารย์เป็นอาจารย์แต่ไม่มีความรู้ที่จะไปสอนเขาก็คือไม่มีความรู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่แท้จริงเลยเราไม่มีความรู้จะเข้าถึงอมตะธรรมอันสูงสุดก็เลยให้โอวาทกับลูกศิษย์ว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ลูกศิษย์ลูกหาอยู่กันเองเดี๋ยวเราจะขอปลีกวิเวกไปทำความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นว่าแล้วท่านก็รู้สึกละอายใจนะละจากความเป็นอาจารย์แล้วก็ออกไปอยู่ในป่าแต่เพียงลำพังมีแต่ความสงัดทำความเพียรอยู่เพียงลำพังในขณะที่กำลังทำความเพียรอยู่นั่นเองบุญเก่าก็ตามมาส่งผลกระตุ้นเตือนจิตใจของท่านเนี่ยบุญเก่านะที่เคยสั่งสมมาให้ท่านนั้นนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ท่านนั้นนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แม้ปัจจุบันชาติไม่เคยได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยก็ตามนี่คือเรื่องอัศจรรย์นะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้แม้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าเลยเพราะบุญเก่าตามมาส่งผลนี่แหละท่านจึงเจริญพุทธานุสติเป็นอารมณ์อย่างเนืองนิดนี่อัศจรรย์ทีเดียวนะแม้ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแต่ชาติก่อนเคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บุญตามมาส่งผลในชาตินี้เลยสามารถเจริญพุทธานุสติอยู่เนืองนิดได้โอ้นี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆเลยนะทำให้ท่านนั้นมีความปีติผ่องใสเป็นอารมณ์อย่างมากแล้วก็เป็นประดุจว่าได้นั่งสมาธิเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพักพระบรมศาสดาด้วยความผ่องใสของใจท่านนั่นเองจึงทำให้ท่านไปบังเกิดในพรหมโลกโอ้นี่แม้เกิดในยุคที่ไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้านะแต่บุญเก่าตามมาส่งผลไปเกิดในพรหมโลกเลยนะแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็มาเป็นสามเณรที่มีคุณสมบัติพร้อมบรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นสุขปฏิปทาคิปปาภิญญาคือปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วเนี่ยมีบุญมากๆเลยได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบพออุปชาเอาใบมีดโกรนจดหัวเท่านั้นเองบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามี

ามีแล้วก็พระอรหันต์ตามลำดับในที่สุดนี่เป็นบุญที่เกิดจากการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะซึ่งการนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติและสังฆานุสติเป็นอารมณ์นี้ทำได้ทุกคนเลยถูกไหมเอ่ยเราแค่นึกนะเนี่ยไปเจดีย์นะเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกได้ไหมเอ่ยได้เนี่ยนึกถึงองค์พระได้หมดแหละนึกได้ทุกคนเลยนะชัดมากชัดน้อยไม่เป็นไรเอาว่านึกแล้วสบายสบายนะเดี๋ยวพอเราใจสบายอ่ะเดี๋ยวมันชัดเองเดี๋ยวเห็นชัดยิ่งกว่าลืมตาเห็นเลยนะแต่ถ้าเราไปตั้งใจมากเกินไปอยากให้ชัดก็จะไม่ชัดนะมันจะตึงมันจะเครียดนะเอาสบายสบายเนี่ยทำอารมณ์ให้สบายแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะเดี๋ยวองค์พระก็ชัดใสสว่างได้เองเนี่ยเจริญพุทธานุสติเนี่ยประกอบเหตุไปเรื่อยๆนะน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะพระระโหสัญญิกะเถระแม้ในปัจจุบันชาติไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยก็ตามนะแต่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้ามาก่อนทำให้สามารถเจริญพุทธานุสติได้เพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วนะนี่เราลูกหลวงปู่ลูกหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายนะจะไปสู่ดุสิตบุรีเนื่องในวาระ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนี่เรานึกถึงหลวงพ่อเป็นอารมณ์เลยบูชาธรรมหลวงพ่อให้ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่วันเกิดท่านมาเลย22เมษายนเนี่ยยาวไปจบปี2567เลยแล้วก็ให้ตลอดต่อเนื่องไปเนี่ยนึกถึงท่านให้เป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดเวลานะเป็นการปฏิบัติบูชาอันสูงสุดทีเดียวนะการปฏิบัติบูชาเนี่ยการบูชาด้วยอามิสบูชาสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินภายนอกทั้งหลายก็ชื่อว่าการบูชานะแต่การบูชาที่เลิศที่สุดเป็นการบูชาที่แท้จริงคือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้ให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้ความจริงของชีวิตเราเอาคำสอนท่านมาปฏิบัติแล้วเรานึกถึงท่านให้เป็นอารมณ์ตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นนะตลอดเวลาเลยเนี่ยทำกายให้สบายทำใจให้สบายแล้วก็นึกถวายบุญนะที่เราได้สั่งสมมาจะมากจะน้อยก็ตามเนี่ยบูชาทำท่านไปเลยอย่างนี้ดีไหมเอ่ยแล้วเราจะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาอย่างแท้จริงนะในสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็ถามทีละคนเลยนะในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยยายท่านทำวิชาอยู่เนี่ยหลวงปู่ท่านก็ถามทุกๆคนที่ทำวิชาเนี่ยถามว่าเนี่ยรู้ไหมที่เราทำวิชานี้เพื่ออะไรถามเรียงตัวเลยนะให้ตอบทีละคนบางคนก็ตอบว่าทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อวัดทำเพื่อหลวงพ่อตอบมาในทำนองนี้ทุกคนจนถามมาถึงยายยายก็ตอบหลวงพ่อไปว่าที่มาทำวิชาอยู่นี้ลูกทำเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองนะเป็นคำตอบที่หลวงพ่อท่านพอใจที่สุดท่านบอกว่าเออต้องอย่างนี้สิจึงใช้ได้ที่มาอยู่นี่ก็เพื่อช่วยตัวเองของตัวเองใครจะไปช่วยได้ทำไปเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารนี่คำสอนคุณยายอาจารย์นะที่ท่านให้ไว้นะทั้งหมดนั้นทำเพื่อตัวเราเองทั้งสิ้นเลยให้เรานั้นได้พ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายและมีความสุขความบริสุทธิ์ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อที่ให้ไว้ให้ดีนะสี่สอสำฤทธิ์ผลสมัครใจหยุดนิ่งไว้ในกลางสติส่องเห็นทางพุทธไซสบายมองไม่ลางชัดแจ๋วสม่ำเสมอสำลิดได้นิ่งใกล้กายธรรมสอสี่สอมั่นไว้ให้ดีจากถึงธรรมเร็วจีแน่แท้สมัครสติสบายนี้ทุกเมื่อสม่ำเสมอสำลิดแล้วอย่าได้หลงลืมนี่สุนทรพ่อนะและถ้าอยากตามติดไปดุสิตบุรีเนี่ยถ้าอยากติดชิดใกล้ไปกับพ่อใจต้องจ่อติดตามจึงชิดใกล้หากว่ารั้งรีรอก็ห่างไกลทุ่มหัวใจให้นิ่งดิ่งตามกันจบท้ายด้วยสุนทรพ่อแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกท่านใจผ่องใสเบิกบานกันทุกคนและตั้งใจ
สั่งสมบุญบาร

0: มีให้มากๆอย่าลืมนั่งสมาธิกันทุกๆคนขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนนะ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยเร็วพลันทุกท่าน

สวัสดีค่ะผู้ชมคะรู้หรือไม่ว่าชีวิตของเราที่ผ่านมานั้นถูกหลอกถูกโฆษณาชวนเชื่อว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คือความสุขเราถูกล้อมจากผู้ไม่รู้และยังถูกล้อมจากสื่อต่างๆทุกสื่อที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจว่าสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้คือความสุขเป็นความสุขที่ดื่มได้บ้างเป็นความสุขที่เห็นได้บ้างผู้คนจำนวนมากจึงแสวงหาความสุขทั้งหลายเหล่านี้แต่ความเป็นจริงแล้วคุณครูแม่ใหญ่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างไว้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เองไม่ได้อยู่ภายนอกตัวเหมือนดังที่คนทั่วไปเข้าใจกันและความสุขที่แท้จริงนั้นก็อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเหตุใดจึงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7รอไปฟังคำตอบจากคุณครูแม่ใหญ่กันค่ะศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในสุขยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์นำมาอบรมสั่งสอนพระสาวกพระสาวกก็ทำตามโดยนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในมีดวงธรรมเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบ้างเหมือนเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้อตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้อนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเรา

แต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้งห้าซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามนะแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมนิมิตนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกไปในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเนี่ยอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะ

นึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆ

ได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยึดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอาสวะจนหมดสิ้น

นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยเรื่อยนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงสัมเพ

สิทุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง

0: ที่ได้มาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมควรในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายาทิศายา
0: ในทิศปัจฉิม

สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงผู้ทั้งปวงบุคคลทั้งปวง

แห่งความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะ

0: ามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาได้ดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะ

ก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาวกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยศะท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้

0: างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยะสามานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยะสามานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยสะกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับก่อนส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
0: ค่ะในค่ำคืนนั่นเองนะคะยสากุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอประสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยสากุลบุตรดุดป่าช้าผีดิบทำให้ยสารู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายสากุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยสะเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลย

ึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายะติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเต

0: ยาติสารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธัง

เรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกรมิตรตวงทรัพย์อิสรานนท์และกรมิตรพานิพักอุไรพงศ์อันธรรมยา

0: ตา
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ

เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอันนั้น

0: ั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: อเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านในประเคนภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าทว่านักปราชญ์พึงเห็นความสุขอันไพบูลย์ได้พระยอมสละสุขพอประมาณพระผู้มีปัญญาเล็งเห็นความสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละความสุขเล็กน้อยเสียความสุขของมนุษย์ก็มีหลายระดับตั้งแต่ความสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้และสุขจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นเพียงสุขเล็กน้อยเพราะยังมีความทุกข์เจือปนอยู่มากส่วนความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าปราศจากเครื่องกังวลใจไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกและจะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นใหญ่ในตัวเป็นอิสระแต่ความสุขยิ่งกว่าการได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมากมายหลายเท่านักบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนแม้ท่านจะสมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญหรือสุขในกามคุณมากเพียงใดท่านก็ยอมสละความสุขภายนอกเหล่านั้นเพราะมองเห็นว่ามันไม่จีรังยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเครื่องร้อยรัดให้เป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาขาดความเป็นอิสระในตัวท่านจึงมุ่งแสวงหาความสุขภายในอันเกิดจากวิเวกที่ประเสริฐกว่าการได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งหลายเหมือนอย่างแต่มียะราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้กำลังสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่การได้บรรลุสุขอันเกิดจากการประพฤติวิเวกทำให้ดวงปัญญาสว่างสวยจึงสอนตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิดยอมสละสุขทางโลกคือการครองราชสมบัติเป็นธรรมิกราชผู้สามารถครอบครองทวีปทั้ง4ซึ่งท่านถือว่าเป็นความสุขที่อิงอามิสและมีปริมาณนิดหน่อยไม่นานก็เบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ภัยใหญ่หลวงในสังสารวัฏอีกด้วยซึ่งลูกๆที่ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก็คงเห็นอัจฉริยภาพของพระบรมโพธิสัตว์ผมมุ่งสู่การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วว่าท่านมีมโนปณิธาน

ันยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเรื่องราวการบำเพ็ญเนคขมบารมีของท่านกันต่อนะจ๊ะพระเตมิยราชกุมารทรงเห็นว่าสารถียังไม่รู้และยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สู้ทนทำมาไปรู้ถึงมโนปณิธานของพระองค์ว่าเป็นเช่นไร

กลับอย่างแน่นอนแล้วทรงสรุปว่าที่พระองค์สู้อุตสาห์อดทนมายาวนานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นจากความเป็นกษัตริย์และบัดนี้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีกแต่จะขอบวชบำเพ็ญพระรสอยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทสารถีแต่ฟังพระดำรัสของพระราชกุมารแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการบวชว่าจะมีประโยชน์อย่างไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติแบบโลกว่าถ้าหากพระราชกุมารกลับไปครองราชประเทศชาติก็จะ

ก็เป็นห่วงพระราชกุมารว่าจะได้รับความลำบากพระวรกายแล้วมองไม่ออกถึงความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ป่าตามลำพังมองไปรอบทิศก็มีแต่พยันตรายรอบด้านจะหาความสงบกายสงบใจได้อย่างไรจึงได้ทูลแนะแนวทางอื่นว่าข้าแต่พระราชกุมารการบวชอยู่ในป่าเหมือนคนไม่มีทรัพย์ไม่มีบุตรและภรรยาที่คอยสงเคราะห์ให้ความอบอุ่นจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อพระองค์ได้ครองราชย่อมมีพระราชทรัพย์มากมายและยังสามารถทำบุญให้ทานสามารถรักษาศีลชำระหนทางไปสวรรค์ได้การบวชเสียแต่ยังหนุ่มจะมีประโยชน์อะไรพระโพธิสัตว์ตรัสว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังและคิดดูให้ดีครั้งเรายังเป็นทารกแรกเกิดได้ไม่นานครั้งนั้นพระชนกของเราอุ้มเราให้นั่งบนตักแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งด้วยหอกอันคมจงจองจำโจรคนหนึ่งด้วยขื่อคาจงเคี่ยนโจรคนหนึ่งให้ตายด้วยหวายหนามแล้วจงเสียบโจรคนหนึ่งให้ตายอยู่บนเหลาเราได้ฟังรับสั่งอันหยาบคายร้ายกาจที่พระชนกตรัสแล้วก็สะดุ้งกลัวไม่ต้องการเสวยราชสมบัติถึงแม้เราไม่ได้ง่อยเปรี้ยก็ต้องแกล้งทำเป็นง่อยเปรี้ยไม่ได้เป็นใบ้ก็ต้องแกล้งทำเป็นใบ้ไม่ได้หูหนวกก็ต้องแกล้งทำเป็นหูหนวกก็ต้องการพ้นจากราชมณฑลนั้นให้ได้สุนันทาสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยแต่ประกอบด้วยทุกข์มากมายเราจะอาศัยชีวิตอันนิดหน่อยนี้ก่อเวรใหม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปตกอยู่ในอบายตลอดการยาวนานเพื่อประโยชน์อะไรท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีการบวชเป็นหนทางสว่างที่จะทำให้พ้นจากอกุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นและมีโอกาสว่างเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือฌานปัญญาให้บังเกิดขึ้นเราเห็นคุณประโยชน์ดังนี้จึงออกบวชพรหมจรรย์ของเราสำเร็จแล้วเราออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยจากที่ไหนสุนันทสารถีใกล้ครวญตามพระดำรัสนั้นก็เห็นจริงตามที่พระกุมารตรัสแล้วทุกประการเกิดความเริ่มใสศรัทธาอย่างแรงกล้ามีสติเตือนตนได้ว่าพระราชกุมารนี้ไม่ทรงอาลัยในสิริราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงทิ้งราชสมบัติโดยไม่มีความเยื่อใยเหมือนบ้วนก้อนเขระทรงยอมทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานเพียงเพื่อให้พ้นจากราชมณฑลไม้จะทรงทุกข์ยากเพียงไรก็ไม่ทำลายความตั้งใจเดิมที่จะออกบวชและตัวของเราเล่าจะมามัวห่วงใยชีวิตที่กำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายทำไมกันอย่างนั้นเลยเราจะออกบวชพร้อมพระองค์ในวันนี้แหละครั้นตัดสินใจดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระบาทด้วยเถิดขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้บวชตามพระองค์ในเถิดพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงฟังคำอ้อนวอนของสุนันทสารถีแล้วก็มีพระทัยปิติยินดีแต่ก็ทรงดำริว่าหากเรายินยอมให้เขาบวชตอนนี้ผู้คนทั้งหลายก็จะคิดว่าพระเตมียราชกุมารได้หายสาบสูญไปพร้อมกับสุนันทสารถีเห็นทีว่าพระองค์คงจะถูกยักษ์จับกินเสียแล้วเป็นแน่หากไม่มีผู้ใดกราบทูลในพระชนกพระชนนีทรงทราบความเป็นไปทั้งสองพระองค์คงจะไม่สายจากความเศร้าโศกการบวชของเราในครั้งนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ใหญ่เราควรบอกข่าวการบวชของเราแด่พระชนกชนนีพระพี่เลี้ยงนางนมและกุมารทั้ง5รอผู้เป็นสหายของเราให้ได้ทราบเมื่อพระประยุรญาติได้ทรงทราบแล้วก็จะทรงโสมนัสรีบเสด็จมาการแสดงธรรมโปรดพระชนกและพระชนนีให้สมบัติเจริญในกุศลธรรมก็จะสะดวก
การบวชของเราก็จะมีคุณค่า

่อมหาชนเป็นอันมากดำริชนีแล้วจึงทรงยับยั้งตรัสบอกสารถีว่าสุนันทาสารถีบัดนี้เธอยังไม่สมควรบวชอยู่กับเราเพราะเธอยังเป็นหนี้หลวงอยู่ฉะนั้นเธอจึงนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนเธอควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงเสียก่อนเพื่อเรื่องความเป็นหนี้นั้นและกราบทูลให้พระประโยชน์ระยะของเราทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชเพราะคนผู้ไม่มีหนี้จึงจะบวชได้การบวชด้วยความเป็นไทยอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะไม่นินทาแม้ท่านบุตรแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายก็สรรเสริญสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็ดีใจมากที่จะได้โอกาสออกบรรพชาแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะถ้าหากตัวเองไปแล้วเมื่อกลับมาใหม่พร้อมกับพระราชาและเหล่าข้าราชบริพารหากไปเจอพระราชกุมารก็อาจถูกกล่าวหาว่าโกหกสุนันทสารถีจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ุณตาของผมเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ท่านล่องเรือไปมาค้าขายระหว่างไทยกับจีนอยู่นานถึง13ครั้งในที่สุดจึงได้ตัดสินใจชวนคุณยายมาตั้ง

ั้งต้นชีวิตที่สุพรรณบุรีโดยมีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งหากมีเงินมีทองจนพอที่จะตั้งตัวได้แล้วจะต้องหวนกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งให้ได้แม้หากตายก็ขอตายในผืนแผ่นดินจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าคุณตาจะเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ท่านก็จะเอาไปแลกเป็นเงินสกุลจีนเก็บสะสมไว้แต่จนแล้วจนรอดความปรารถนาท่านก็ยังไม่สำเร็จทั้งนี้คุณตาก็มีหัวการค้าอยู่พอตัวจริงถ้าพูดถึงความขยันกับขันติแล้วก็ท่านก็ไม่น้อยหน้าใครแต่ดูมันโชคชะตาวาสนากลับไม่เข้าข้างคุณตาเอาเสียเลยเรามาเก็บรวบรวมเงินสกุลจีนได้หีบใหญ่กล่าวว่ากลับไปเมืองจีนคราวนี้รวยแน่ตั้งตัวได้อย่างสบายแต่จู่ๆกลายเป็นแบงก์กงเต็กเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะฝ่ายรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเงินสกุลจีนในคุณตาเก็บสะสมมานานจึงไม่นานถูกประกาศเลิกใช้ไปโดยปริยายกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ร้ายค่าไปในทันทีความหวังที่จะกลับเมืองจีนยังถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้เลยแต่สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตคุณตาก็มาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโรงเจในวันสุดท้ายเทศกาลกินเจด้วยวัย79ปีคุณแม่ของผมมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องเจอคุณตาคุณยายทำงานตั้งแต่อายุ8ขวบโดยรับจ้างเก็บพริกและก็แบกขนมไปขายพอแต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ได้มาค้าขายผลไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดเริ่มสร้างฐานะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยท่ามกลางเสียงสบประมาทของคนอาชีพเดียวกันช่วงนั้นคุณแม่นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงบางวันก็กินแค่โอเลี้ยงถุงเดียวทำงานหนักจนเลือดในตัวข้นจัดนอนแล้วขยับตัวไม่ได้และคอยถูกพิษของยาฆ่าแมลงในผลไม้ซึมเข้าตัวจนคันทั้งวันทั้งคืนต้องไปรักษาด้วยการฝังเข็มที่เมืองจีนถึงจะหายท่านสร้างฐานะจนมีเงินฝากทรัสต์ไว้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็เหมือนมีกรรมต่อมาทรัพย์แห่งนั้นก็ล้มทำให้แม่ต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทหลังจากทรัพย์ล้มได้ไม่นานก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวันนั้นเป็นยามบ่ายแดดร่มลมตกสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันอยู่ชั้นล่างวันนั้นขโมยขึ้นบ้านข้างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคือขึ้นบ้านข้างๆเสร็จแล้วก็เกิดมีอารมณ์แวะขึ้นบ้านของเราด้วย ขโมยกวาดเครื่องเพชรและเงินสดในลิ้นชักไปจนเกลี้ยงเลยไปหลังเมื่อคุณแม่เฟิร์นกิจการขึ้นมาได้ใหม่สู้ก็ให้มาทำธุรกิจผลไม้ส่งออกนอกไปเลยแต่ก็ไม่ไหวถูกเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีจ้างวานนักเลงมาขู่ฆ่าอีกบางช่วงก็หาเงินได้มากแต่บางช่วงก็ขาดทุนจนเกือบจะหมดตัวแต่ทุกครั้งที่ย่ำแย่ก็มักจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเสมอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหรือวิธีนั้นก็จะมีเหตุการณ์พลิกผันที่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้ใหม่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งปัจจุบันนี้คุณแม่อายุ67ปีไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นเบาหวานและเคยเข้ารับการผ่าตัดเพราะหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทครับคุณพ่อของผมมีชีวิตวัยยาวที่ลำบากเพราะคุณปู่มาด่วนเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง11ปีคุณพ่อเกือบจะเสียชีวิตมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือตอนอายุประมาณ20ปีฉะนั้นเกิดจลาจลกบฏแมนฮัตตันทหารเรือก็ได้นำเรือมาปิดล้อมบริเวณท่าน้ำท่าเตียนแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่อู่ซ่อมเรือคุณพ่อซึ่งหลบอยู่ในบริเวณนั้น
ก็ถูกสะเก็ดของกระสุน

ยายเข้าที่ข้างหลังกระสุนไปฝังที่กระดูกสะโพกตอนนั้นคุณลุงก็ได้รีบพาท่านส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอนี่กลับปล่อยให้นอนสมเพราะพิษบาดแผลอยู่ถึง7วันจนเกือบจะเสียชีวิตนี่คุณหมอจะว่ายังไงนี่จนคุณลุงต้องพาท่านย้ายออกมาผ่าตัดที่คลินิกอีกแห่งหนึ่งแผลของกระสุนที่หลังใหญ่มากๆจนพยาบาลสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ในสุดก็รอดมาได้แต่ก็เกือบเดินไม่ได้เพราะกระสุนไปตัดเส้นเอ็นขาจนเกือบขาดครั้งที่สองตอนที่ท่านอยู่เมืองจีนกำลังเตรียมจะเดินทางกลับมาเมืองไทยท่านเกือบจะเสียชีวิตเพราะไตวายต้องเข้ารับการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลของจีนซึ่งหากวันนั้นถ้าท่านขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยหมอบอกว่าท่านจะต้องหัวใจวายและเสียชีวิตบนเครื่องบินอย่างแน่นอนต่อมาคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตกระผมยังถือโอกาสพาท่านมากราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ให้ช่วยคุณพ่อด้วยพอคุณยายเจอพ่อก็ขอจับมือขณะนั้นกระผมคิดจะถามคุณยายว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่ากลัวคุณพ่อจะไม่รอดแต่คุณยายกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ตายหรอกแล้วยายจะช่วยพอได้ยินอย่างนั้นกับผมก็รู้สึกดีใจมากคุณพ่อจึงได้ห้อยล็อกเก็ตของคุณยายเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจครับการผ่าตัดครั้งนั้นหมอคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงกลับใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่งก็เสร็จเรียบร้อยปัจจุบันคุณพ่ออายุ75ปีแล้วไตที่เปลี่ยนมายังใช้งานได้ดีจนถึงวันทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลยนี่ระยะท่านนี้แหละตัวกระผมมาวัดครั้งแรกเมื่อปี26ขณะเรียนอยู่มัธยมปลายที่สวนกุหลาบสวนกุหลาบเหมือนกันต่อมากระผมสอบเข้าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาได้ช่วงที่เรียนในปีแรกๆนั้นกระผมทำตัวเหลวไหลมากกินเหล้าทุกวันเมาแล้วก็ไม่กลับบ้านผมเที่ยวสัมมาเลเทเมาอยู่2ปีจนกระทั่งปี2530จึงได้เหลือไปเห็นคัทเอาท์เชิญชวนมาอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่15แม้ว่าการบวชครั้งนั้นจะเป็นการบวชช่วงสั้นแต่ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและเส้นทางการสร้างบารมีครับหลังจบการอบรมแล้วผมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดผมเคยตั้งสัจจะว่าจะอยู่เป็นโสดต่อหน้าหลวงพ่อแต่และแล้วผมก็ลืมไปผมลืมไปจริงๆครับหลวงพ่อเรื่องการสละโสดนี่ยังติดอยู่ในใจผมตลอดมาผมนึกทีไรผมก็สะอื้นทุกทีขอโอกาสนี้กราบขอเข้ามาประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครับอ่ะโหสิให้มันได้อย่างนี้ปัจจุบันกับผมแต่งงานแล้วแล้วก็มีลูกชาย1คนแล้วก็มีอาชีพทำธุรกิจส่งออกผลไม้กับคุณแม่

ทิพย์ไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ผมชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่แถมยังสูบฝิ่นด้วยส่วนคุณย่ามีนิสัยเรียบร้อยคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบบุหรี่แต่คุณย่าเรียบร้อยเหตุใดชีวิตของคุณแม่ถึงได้ลำบากมาตั้งแต่เกิดต้องทำงานหนักต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตมามากคุณแม่ประกอบเหตุมาในอดีตอย่างไรพอทำท่าจะแย่ทีไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งแต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกแล้วก็ดีขึ้นได้อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วเพราะกรรมใดเหตุใดช่วงขาขึ้นรายได้ถึงดีเกินคาดแต่พอขาลงก็แทบจะไม่เหลืออะไรอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะช่วยกันจำนะจ๊ะคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องสูญเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วก็ยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันคุณแม่ทำบุญอะไรมาจึงเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าก็ทำได้กรรมใดทำให้คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและจะต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมนี้ได้ครับคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนที่โรงพยาบาลถึง7 วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตท่านทำกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตคุณยายได้ไปช่วยคุณพ่อใช่หรือไม่ครับกระผมเคยผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วก็ไปบังทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เป็นเพราะวิบากกรรมใดกระดูกในโพรงจมูกผมถึงคดจนบังทางเดินหายใจจะมีวิธีแก้ไขกรรมนี้ให้หายขาดได้อย่างไรครับการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นจำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับบุญที่เราเคยทำมาในอดีตหรือไม่เช่นถ้าเคยทำบุญด้วยที่ดินก็ต้องไปทำธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่แล้วตัวกระผมได้เคยทำบุญด้านใดมาเป็นพิเศษบ้างครับผมพอจะมีสายสมบัติเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้ไหมครับในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมในพุทธนันทิลากับผมได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นรอบที่สองหรือไม่ยังมาถามอีกกับผมมีผังในการบวชเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างที่เป็นนั่นแหละแต่กับผมปรารถนาจะออกบวชช่วงยาวไปทุกภพทุกชาติจะทำได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ลืมเล่นลืมกับผมภรรยาและบุตรชายนี่ไงบวชได้ไหมล่ะเคยทำบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรมาโทษบุพกรรมในอดีตครับส่วนภรรยาและบุตรชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีสายสมบัติที่พอจะเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้หรือไม่ครับกระผมมีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งเอาอีกแล้วไม่เกี่ยวได้สร้างบุญร่วมกันในทุกๆบุญไม่เคยขาดเราทั้งสองมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมหัวใจของเขาวิวอยู่บ่อยๆคงคิดเหมือนลูกมั้งและเหนื่อยง่ายเป็นเพราะวิบากกรรมใดวิววิวเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหายจากโรคนี้ได้ครับถึงจะหายวิวเนี่ยมาบวชซะกระซ่าบารมีมากระหมูกันได้อย่างไรมีผังในการบวชนานนั่นหรือไม่ปัจจุบันเขาอยากจะบวชตลอดชีวิตและทำวิชาเขามีบุญที่จะทำได้หรือไม่ครับ
บุญมี

0: แต่วาสนาก็ต้องแล้วแต่เราเนาะ หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากัญชาคุณตามีเงินสกุลจีนไว้มากมายสุดท้ายเงินที่ท่านเก็บเอาไว้นี้ถูกยกเลิกใช้กลายเป็นเศษกระดาษเพราะอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะในอดีตเคยทำทานเอาไว้แล้วก็มักชอบเสียดายในภายหลังยังไม่พอยังมักไปทวงคืนด้วยไอ้ที่ไปทำทานนี่ให้เขาไว้เอาขอคืนวิบากกรรมนี้แหละมาส่งผลจ้ะตอนที่ทำทานไปเนี่ยบุญก็บันดาลให้มีสมบัติแต่ตอนเสียดายนี่บุญหมดเพราะบุญหมดนี่แหละจึงไม่สามารถรองรับสมบัติได้สมบัตินั้นก็เลยไร้ค่ากลายเป็นเศษกระดาษคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีทั่วๆไปเช่นไหว้เจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือญาติบ้างเดี๋ยวรับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบฟินตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปทันทีไปอยู่มหานรกขุมห้าไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้าคุณย่าเป็นคนเรียบร้อยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วตามความลงบุญของท่านแต่ก็ไม่อาจจะรับบุญได้จ้าเพราะไปเป็นมนุษย์แล้วคุณแม่ลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักต้องต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายเพราะในอดีตท่านทำทานแบบสงเคราะห์โลกแต่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องบุญนะแต่มีความเชื่อว่าคนเราจะสำเร็จได้โดยหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำทานไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเวลาจะช่วยเหลือใครแล้วก็จะต้องใช้เวลาตัดสินใจนานวิบากกรรมดังกล่าวนะจ๊ะมาส่งผลให้ท่านลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักตั้งต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายคุณแม่ชีวิตทำท่าจะแย่ทีอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งเพราะบุญที่ท่านได้สงเคราะห์โลกและสงเคราะห์ญาติดังกล่าวแล้วมาช่วยท่านเอาไว้แต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยอย่างนี้หลายรอบละเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกหรือหมู่ญาติเวลาทำก็ทำอย่างเต็มที่แต่เวลาใจตกก็นึกเสียดายว่าแหมไม่น่าจะให้เขาไปเลยไม่น่าช่วยเลยคิดอย่างนี้บ่อยๆเลยทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆเนี่ยได้ช่องแทรกเข้ามาทำให้วิบากกรรมดังกล่าวส่งผลให้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ช่วงขาขึ้นรายได้ดีเกินคาดช่วงขาลงก็แทบไม่มีอะไรเหลือก็เพราะวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะคุณแม่ต้องสูญเสียเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะในอดีตได้แอบไปขโมยสมบัติของญาติญาติที่เขาเอาใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้มาเป็นของตัวเองสองครั้งไปขโมยเข้ามาเนี่ยเลยมาสองทีทัดล้มกับโดนขโมยขึ้นบ้านคุณแม่เป็นคนแข็งแรงแม้จะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเพราะทำเป็นนิสัยขยันและในอดีตเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกท่านชอบแจกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเป็นต้นให้กำลังเขาอะวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะทำให้ท่านเป็นคนแข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะกำเนิดดีที่ขาดสัตว์ทำอาหารและใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปแม้สัตว์แก่ๆเช่นวัว

แก่ควายแก่ก็ยังใช้ไปทำงานเนี่ยวิบากกรรมที่ทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณพ่อถูกสะเก็ดระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง7วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกิดเสียชีวิตเพราะกรรมชอบละกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์ต่างๆเป็นเกมกีฬาหรือบางครั้งมักจะปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงให้มันบินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ยิงด้วยลูกธนูไปยังนกที่บินในอากาศนั้นจนมันตกลงมาตายเป็นต้นเนี่ยวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลแต่ว่ากรรมน่ะบางแล้วเหลือเพียงแค่เศษกรรมจึงรอดตายได้ท่านเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆเพราะในอดีตเป็นคนยิงธนูเก่งได้แข่งขันเดิมพันยิงธนูกับคนอื่นนี่เรื่องมันน่าศึกษาไหมมันจะไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายๆกันโดยเอาทั้งบ้านและที่ดินเป็นเดิมพันซึ่งการแข่งขันนั้นท่านชนะจึงยึดเอาที่ดินและบ้านของเข้ามาแต่ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญการยึดเอาที่ดินและบ้านมาของคู่แข่งมาทำให้ครอบครัวคู่แข่งเดือดร้อนโดยวิบากกรรมดังกล่าวจึงทำให้ท่านต้องป่วยเป็นโรคไตแต่บุญที่ทำเอาไว้ดังกล่าวก็แบ่งส่วนหนึ่งไปเนี่ยกอบกับบารมีของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้มาช่วยแก้ไขจึงรอดตายและไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนอื่นจ้าลูกเคยถูกผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วไปบางทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เพราะกรรมทรมานข้าศึกในอดีตโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้จับข้าศึกมาทรมานโดยจับหัวข้าศึกกดลงไปในถังน้ำเพื่อเรียกข่าวบ้างเพื่อความสะใจบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆน่าก็จะเป็นเบาอีกทั้งต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่เขาฉีดใส่ผลไม้ด้วยจ้าที่ลูกค้าขายผลไม้เนี่ยแหละต้องระวังตรงนี้ด้วยการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นก็เกี่ยวกับบุญที่เราเคยทำแบบนั้นมาบ้างเช่นทำบุญด้วยที่ดินในอดีตเมื่อบุญส่งผลก็มามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพค้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็มีไม่ใช่อย่างนี้ก็มีเพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จพอทำมาอย่างดีแล้วในอดีตก็จะส่งผลให้เราเนี่ยร่ำรวยมีทรัพย์ได้ด้วยประการต่างๆเป็นหลักจ้ะดังนั้นตัวลูกก็ต้องมันสั่งสมบุญให้มากๆในปัจจุบันเพื่อจะได้ไปเชื่อมกับบุญเก่าและสายสมบัติให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมาหลายชาติแล้วจ้ะเคยมีบุญบวชช่วงสั้นแล้วก็คิดว่าจะบวชช่วงยาวบ้างแล้วก็จะคิดอย่างเงี้ยทุกชาติเลยนะหลายๆชาติไปแล้วเนี่ยโดยคิดว่าเอาละเราจะมีครอบครัวเป็นชาติสุดท้ายแล้วชาติหน้าเราจะบวชตลอดชีวิตชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายบวชช่วงสั้นแล้วขอมีครอบครัวอีกชาตินึงนะแล้วชาติต่อไปไม่มีเด็ดขาดเลยนี่ฉันขอสัญญาและอีกก็ลืมทุกทีเลยคือทำไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้หลายชาติแล้วพุทธนานที่ผ่านมาก็ลงมาสร้างบารมีรอบเดียวถ้าอยากจะบวชช่วงยาวลูกจะต้องมีกำลังใจมากมายกว่านี้คือคิดได้ก็ต้องทำให้ได้นั่นแหละจ้ะจึงจะสำเร็จลูกภรรยาบุตรชายก็เป็นพ่อแม่ลูกกันมาตั้งแต่พุทธนานที่แล้วได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้าภรรยาบุตรชายก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงจ้า

0: ลูกและเพื่อนสนิทมากคนหนึ่ง
1: มาอีกแล้ว
0: ก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายชาติแล้วรวมทั้งพุทธดอนที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละแล้วก็ได้บวชช่วงสั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันจ้ะเพื่อนสนิทคนนี้จะมีอาการหัวใจวิวๆเพราะในอดีตเมื่อพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้คุมเจริญศึกทำงานหนักเกินไปมาส่งผลจะเห็นไหมจ๊ะทุกอย่างมีวิบากกรรมรองรับทั้งนั้นให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆกับมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอก็จะค่อยๆดีขึ้นเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็เคยออกบวชช่วงสั้นมีอัธยาศัยคล้ายๆตัวลูกนั่นแหละคือเบื่อๆอยากๆนั่นแหละจ๊ะอยากเข้าวัดอยู่ตลอดชีวิตคิดไปคิดมาออกไปดีกว่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

พระปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอ

ทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

ในพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกนมิตรพรเพ็ญแต่งเจริญพาณิชย์อันธมยังพุทธสาภควะโตปุปภาคณมการังกะโรมาเส

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารแด่คณะสงฆ์คือกรมิตรจุรีพรกิจยันยงเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
4: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
4: สะ

0: ปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
1: ตลอดกาลละนานเทอญลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

านท่านอบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสมาทานศีลรักษาศีลและถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคถวายข้าวสารเป็นสังฆทานกันสักครู่หนึ่งนะท่านทานบดีทั้งหลายดอกบัวแย้มบานรับแสงอาทิตย์อุทัยในยามเช้าย่อมงดงามด้วยเหตุสองประการประการแรกบัวนั้นเป็นบัวพันธุ์ดีดอกจึงมีสีที่งดงามประการที่สองบัวนั้นมีน้ำและโคนตมคอยหล่อเลี้ยงพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันจะเจริญงอกงามในพระศาสนาด้วยเหตุสองประการคือประการแรกพระภิกษุสามเณรมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและมีความตั้งใจที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งประการที่สองพระภิกษุสามเณรต้องอาศัยปัจจัยสี่

0: อันควรแก่สมณะบริโภคซึ่งท่านทานบดีผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธานำมาอุปถากบำรุงเลี้ยงท่านจึงมีเวลาศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเองจนเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกด้วยเหตุสองประการนี้จึงทำให้พระภิกษุสามเณรเจริญรุ่งเรืองเป็นอายุของพระพุทธศาสนาท่านธนบดีทั้งหลายทักษิณาทานอันประกอบด้วยศรัทธาที่หลั่งรินลงในพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลอันเลิศบุญนี้จะคอยสนับสนุนส่งเสริมค้ำจุนให้บุคคลผู้มีศรัทธามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแม้ละโลกไปแล้วบุญนี้ก็ยังติดตามประดุจเงาที่ติดตามตัวประคับประคองให้มีสุขติเป็นที่ไปคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้มาถวายสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อรัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปัทถวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบบริกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาตรปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลได้รับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
1: สาธุ
0: รับต่อนี้ไปคณะสงฆ์จะได้ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
1: และขอให้ท่านทานบดี
2: ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINE OA @ดัมมคายาค่ะ
4: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและภาคพื้นโอชิเนียได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยริ้วขบวนของคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมรองประธานสหภาพธรรมทูตไทยภาคพื้นโอชิเนียและประธานภาคพื้นโอชิเนียเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระมหากิตติมศักดิ์ธิระวชิโรด็อกเตอร์หัวหน้ากองพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นได้รับชมประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ของพระมหาปริยัติธรรม 5,000 ษาและโครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียให้เจ้าภาพผู้มีบุญได้รับชมและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะนอกจากนี้พระมหาธนกรคุตตะชโยพรรษา5ปริยัติธรรม7ประโยคผู้แทนพระมหาปริยัติธรรมและพระมหาพัทรเดชชยุตตโมพรรษา17ผู้แทนพระธรรมทูตในศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียได้กล่าวถึงความตั้งใจในการเดินทางไปสร้างบารมีในต่างแดนและในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ผ่อนคลายบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรคุณแม่ศศิลักษณ์แขวงนครกัลยาณมิตรคุณพ่อมั่นทองเจือและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายกระเป๋าเดินทางพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมและกระเป๋าเดินทางถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและถวายกำลังใจแด่พระมหาปริยัติธรรมพระภิกษุรวมทั้งบุคลากรผู้ที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรแด่พระมหาปริยัติธรรมจำนวน15รูปและมอบเกียรติบัตรแด่พระธรรมทูตไทยในโอชิเนียจำนวน12รูปและจากการจัดพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมงานบุญทุกท่าน

0: นต่างปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกพื้นที่ที่พระมหาปริยัติธรรมไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดบุญเกิดสันติสุขเท่าใดบุญย่อมเกิดกับผู้สนับสนุนตามไปดุจเงาตามตัวไปฉะนั้น
1: ปลื้มทุกครั้งที่ได้มาเป็นเจ้าภาพของงานนี้ค่ะทุกปีก็มาเป็นเจ้าภาพอยู่ทุกปีค่ะเป็นการสนับสนุนให้พระท่านได้ออกไปเผยแผ่ถ้าเราไม่สนับสนุนตรงนี้เนี่ยการเผยแผ่ของเราก็จะช้าลงทั้งหลวงนาสุธรรมโมทั้งหลวงพ่อท่านก็ตั้งใจอ่ะที่จะให้ลูกๆได้ไปเผยแผ่ต่างประเทศที่งานหลวงพ่อจะได้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะพระที่ท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเรียนภาษาที่จะออกไปเผยแผ่โดยตรงซึ่งจะทำให้งานเผยแผ่ของเราได้ขยายได้อย่างรวดเร็ว
0: ส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการพิเศษมูนไลท์เมดิเทชันเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการมูนไลท์เมดิเทชันณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเวลา 20:30 นได้เข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติ

นายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.comและทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเราค่ะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามเรื่องราวนะคะของนักสร้างบารมีค่ะที่ในวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาเจอโครงการดีๆอย่างโครงการบวชอุบาสิกาแก้วนะคะแล้วก็เมื่อเข้าใจถึงการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พาลูกชายนะคะทั้งสองมาบวชเป็นสามเณรค่ะปลูกฝังให้ท่านนั้นได้เห็นภัยเห็นโทษภัยต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องและดีงามด้วยจนในวันนี้ค่ะท่านได้ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตแล้วก็มาเป็นกำลังให้กับพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาในปีนี้อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณนิชชาจุธานิถีค่ะซึ่งท่านก็เป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานันปิ่นแดงนะคะสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากให้ผู้ชมนะคะได้รู้จักภูมิลำเนาของคุณแม่นะคะว่าอยู่ที่ไหนยังไงเกิดนะคะจังหวัดอะไรแล้วก็วัยเยาว์เนี่ยคุณแม่มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนคะ
2: ค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณแม่มีพี่น้องทั้งหมด4คนซึ่งอาชีพของคุณแม่ก็พ่อแม่ก็ทำอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่ในระหว่างที่เราอยู่กันก็คุณแม่ก็จะไปวัดตามบุญใหญ่ๆนะ
0: แถวบ้านนี้
2: แถวบ้านค่ะเข้าพรรษาออกพรรษาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปทำบุญเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็จะไม่ได้ค่อย
0: ทำบุญตามประเพณี
2: ใช่ทำบุญตามประเพณีบุญใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปกัน
0: มีลูกชาย
2: คุณแม่มีลูกชายอยู่2องค์คือตอนนี้บวช
1: บวช
0: บวชทั้งคู่เลย
2: บวชทั้งคู่ค่ะ
0: อยากให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะ

0: ว่าแบบเอาตั้งแต่เริ่มก่อนไหมว่าครอบครัวของคุณแม่เนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าเริ่มมาจากโครงการดีๆแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้ทราบข่าวที่อาจจะเป็นเชิงลบนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่ค่ะคือคุณแม่รู้จักวัดในชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือบอกตรงๆว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบวัดเท่าไหร่ค่ะก็คือเราเองเราก็ไม่ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้มาดูด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้เข้าใจค่ะแล้วก็พอฟังเขาเราก็รู้สึกว่าเออก็อย่างที่เขาบอกเนา
2: ะ
1: วัดเนี้ยต้องทำบุญเยอะๆแล้วก็เป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นลัทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คนที่พูดนี่มาไหมคะ
1: คนที่พูดก็ไม่ได้เข้าวัด
2: ไม่ได้
1: ก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วเราเองเราก็ฟังเขาแล้วเราก็รู้สึกแบบ
2: ก่อนตอนนั้น
1: ใช่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร
2: ่
1: ก็มีความรู้สึกว่าคนที่จะมาวัดนี้ได้ต้องรวยต้องรวยนะและต้องมีคนรู้จักนะพาไปอยู่ๆแล้วจะเดินเข้าไปดูๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะก็ได้ยินมาแบบนั้น
0: ค่ะแล้วอะไรทำให้เปลี่ยน
2: จากนั้นทำไมแม่ถึงเดินดุยๆเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นหรือไปเจอเหตุการณ์หรือว่าใครเป็นกัลยาณมิตรคะ
1: คือมีอยู่ช่วงนึงรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทำงานด้วยกัน
2: ค่ะ
1: ก็คุยกันพี่เขาก็เล่าว่าเนี่ยก่อนไปทำงานเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายนะที่ห้องปัญญาเราพอได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายแล้วก็หูตั้งบอกเอ้าแล้วพี่ไปได้ยังไงก็ด้วยความที่เรารู้มาว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยถามพี่เขาว่าแล้วพี่เข้าไปยังไงใครชวนพี่ไปหรอแล้วพอพี่ไปเนี่ยเขามีใครเขามาบอกบุญให้พี่ทำบุญเยอะๆไหม อะไรอย่างเงี้ย
0: คือในใจอ่ะเราอยากที่จะหาคำตอบในส่วนนั้นว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าต้องมาวัดแล้วต้องรวยต้องมาทำบุญเทียเยอะคือเหมือนเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคุณแม่มันตลอด
1: มันได้ยินมาแบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแล้วพี่ไปได้ยังไงพี่เขาก็เลยบอกว่าก็ไม่มีนะมานั่งก็มานั่งในห้องแอร์เย็น
2: ๆ
1: พี่ก็หยอดตู้20บาทอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เลยว่าเออดีนะวันหลังเดี๋ยวขอตามไปด้วยเงี้ยก็เลยตามพี่เขามา
2: ค
1: ่ะมานั่งสมาธิในห้องปัญญาค่ะ
0: สมัยก่อนห้องปัญญา
1: ห้องปัญญาเป็นห้องปัญญาเก่าตรง
2: ที่อยู่ใกล้ๆ
1: ตรง
0: เป็นยังไงบ้างพอคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็เดินเข้าวัดมาด้วยตัวเองตอนนั้น
1: สงบมารู้สึกว่าเออทำไมวัดนี้เขาสะอาดจังแล้วก็เงียบแล้วก็สงบก็ไม่เห็นจะใช่อย่างที่ใครเขาว่าเลยนะก็ไม่ได้มีใครมาบอกบุญกับโยมแม่ให้ทำบุญเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: นี่คือครั้งแรกที่ได้เข้าวัดธรรมกายแล้วก็มานั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแล้วพอได้นั่งแล้วเดินออกจากห้องปัญญาความรู้สึกยังไงคะครั้งแรกที่นั่งสมาธิไหมคะ
1: คือคุณแม่ก็เคยไปนั่งที่วัดอื่นมาเหมือนกันค่ะก็เข้าวัดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปบ่อยไปประจำมีที่ประจำเนี้ยค่ะแต่ก็เคยนั่งสมาธิ
2: ค่ะแล้วครั้งต่อไปมาเมื่อไหร่อย่างไรคะนี่คือครั้งแรกที่มา
1: ครั้งแรกที่มาก็หลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆค่ะพอในช่วงของช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นเดือนมีนานะคะ
2: ปี
1: 2553
2: ค่ะ
1: 53
2: ค่ะ
1: ค่ะก็มานั่งแล้วก็จะมีหน้าห้องเขาจะมีโบชัวนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปหยิบมาหนึ่งก็จะเห็นเป็นโครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว
2: บวชอุบาสิกาแก้ว
1: หน่ออ่อน
2: หน่ออ่อน
1: ใช่ก็เลยช่วงนั้น
2: กี่แสน
1: 1แสนเป็นน่าจะเป็นรุ่น1แสนแรกใช่ไหม
0: คะที่มาบวชที่วัดพระธรรมกายถูกไหมคะตอนนั้นแล้วคุณแม่เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกสนใจขึ้นมา
1: ก็สมัคร
0: เลย
1: สมัครบวชเลยค่ะบวชเลยเข้า
2: ตอนนั้นคิดว่าเราจะสมัครบวชโครงการนี้เพื่ออะไรจุดประสงค
1: ์พอคุณแม่ได้มานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกเขาพูดกันแต่ถามว่าตอนนั้นเข้าใจหรือยังก็ยังไม่ได้เข้าใจอะไรมาก
0: เพราะเหมือนตอนมานั่งที่ห้องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้มีแบบพระอาจารย์หรืออะไรมานำนั่งเหมือนนั่งด้วยตัวเองด้วยนั่งไปเรื่อยๆเลยแต่แค่นั้นคุณแม่ก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็เลยเข้าโครงการ
1: รู้สึกสนใจ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงนั้นเขาจะบวชไม่นานด้วยประมาณ7วัน
2: 7วัน
1: ที่
2: น
1: ี
2: ้คุณแม่มีลูกชาย2คน
1: ค่ะ
2: ขออนุญาตถามนิดนึงคุณแม่บอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
1: ค่ะ
2: ดูแลลูกชาย2คนตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ก็องค์เล็ก2ขวบ
2: 2ขวบ
1: ก็แยกกับคุณพ่อเขา

0: ค่ะก็เป็นช่วงแรกเนี่ยก็คือองค์โตเนี่ยไปอยู่กับคุณพ่อ2ปีแล้วก็ไปเห็นเราก็รู้สึกคิดถึงลูกสงสารแล้วก็อยากจะมาดูแลเองก็พาเขากลับมาช่วงนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าจะป.4แล้วนะ
1: ป.4ก็ประมาณ9ขวบ10ขวบ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชาย2คนด้วยความรู้สึกของคนเป็นแม่ค่ะคุณแม่รู้สึกแบบลูกชายเราดูแลยากไหมเราวางแผนหรือว่าเตรียมออกแบบชีวิตของลูกชายไว้ยังไงไหมคะณตอนนั้น
0: ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดเราก็คิดว่าเราก็เป็นคนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งที่ก็คิดว่าเป็นคนดีแต่เราอ่ะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาเราก็คิดว่าเราก็เลี้ยงดูทำงานเลี้ยงดูเขาส่งเสียให้เขาเรียนตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้น
2: ค
0: ่ะแต่พอเราได้เข้าวัดแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกเรา
1: พอมาศึกษาแล้ว
0: ใช่ค่ะพอเราบทบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บคนแรกที่คุณแม่ทำหน้าที่ก็คือคนลูกชายคนโต
1: ก่อนทำหน้าที่ถามคุณแม่นิดหนึ่งการที่บวชอุบาสิกาแก้วอะค่ะคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อชีวิตของคุณแม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
0: มันเปลี่ยนไปเลยจะพูดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตก็ได้เพราะว่าคุณแม่อยู่ข้างนอกมันก็โคโลกโลกม
1: ัน
0: ก
1: ็จะ
0: ม
1: ี
0: ใช่มันก็มีทำงานมีสังสรรค์กับเพื่
1: อ
0: นสินข้อห้านี่ไม่ต้องพูดถึงคือก็เยอะ
1: พู
0: ด
1: ถึง
0: ขาดเลยขาดกระจุยใช่และทีนี้พอเราเข้าวัดปุ๊บเราได้บวชบาสิกาแก้วก็
1: มันทำอะไรบ้างคะบวชอุบาสิกาแก้ว1นั่งสมาธิแน่ๆ
0: นั่งสมาธิ
1: ค่ะ
0: ฝึกฝนอบรมตนเองทำวัดเช้าเย็น
1: สวดมนต
0: ์รับบุญ
1: ค่ะ
0: ขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วเราก็ได้ฟังช่วงนั้นก็จะมีธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านลงมาเทศสอนให
1: ้ซึ่งอยู่ข้างนอกเราไม่เคยได
0: ้ไม่เคย
1: ปฏิบัติอย่างนี้เลย
0: ไม่ค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณแม
0: ่ใช่และธรรมะของพระอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยลึกซึ้ง
1: ค่ะ
0: ลึกซึ้งแล้วมันทำให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ได้รู้เสียเนาะมาพูดว่ารู้ได้รู้เสียรู้ได้รู้ว่าเราได้อะไรรู้เสียแล้วถ้าเราไม่เลิกเรายังทำผิดทำพลาดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะต้อง
2: จะเสียอะไร
1: ใช่เหมือนกับมาตรวจเช็คตัวเองได้เลย
0: ใช่ไ
1: หมคะว่าตรงไหนเราคล่องไป
0: คิดเลยว่าตอนนั้นโหถ้าเราไม่เชื่อหลวงพ่อเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะไปตรงไหนนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหักติด
1: ค่ะ
0: เลิกเลยเลิกทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้พอบอกว่าทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับพระลูกชายเพราะตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วนะคะ
1: องค์แรกใช่ไหม
2: รูปแรกเนี่ยนะคะเป็นยังไงตอนนั้นคือได้มีโอกาสทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะ
0: คือพอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนแรกเลยที่ทำหน้าที่ก็คือพระลูกชาย
1: ลูกชายคนโต
0: ใช่องค์โตก็ช่วงนั้นปิดเทอม
2: ค่ะ
0: พอคุณแม่บวชบาสิกาแก้วเดือนมีนาคมก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดี
1: ค่ะ
0: ดูร้อนคุณแม่ก็ชวนท่านบวช
1: ท่านชื่ออะไรคะองค์แรก
0: องค์แรกชื่อธนดล
1: ค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อม่อน
1: ค่ะ
0: ก็เรียกท่านว่าม่อนบวชให้แม่นะลูกปิดเทอมนี้บวชให้แม่นะลูก
1: ค่ะ
0: ท่านก็ดีนะท่านก็คับของท่านเลยคือไม่ได้ไม่
1: ทั้งนั้นที่ยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย
0: ใช่คุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าในตัวท่านเองท่านก็มีบุญในขัมมะส่วนหนึ่ง
1: คุณแม่บอกไหมว่าการบวชเนี่ยมันจะทำให้น้องม่อนเปลี่ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่า
0: บวช
1: ให
0: ้แ
2: ม่ค่ะคุณแม่ก็ยังไม่รู
0: ้ใช่ใช่
2: ท่านก็มาใหม่ใช่ใ
0: ช่แม่ค่ะ
2: ท่าน
0: ก็คับเลยค่ะท่านก็คับเลย
1: บุญในตัวท่านเยอะมาก
0: ใช่ท่านก็คับแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าที่วัดไม่มีด้วย
1: ช่วง
0: บวชท่าดูร้อนที่คุณ
2: ยังไม่ได้จัดโครงการที่วัดพระธรรมกาย
0: ใช่ไม่รู้ว่าปีนั้นเกิดอะไรขึ้นปกติก็จะมีทุกปีใช่ไหมคะแต่ว่าปีนั้นไม่มีที่วัดก็เลยคุณแม่ก็เลยพาไปที่ราชบุรีศูนย์พระสุขวนิ
1: ทค่ะก็เป็น
2: ไปบวชที่นั่นเลย
0: ค่ะ
2: ศูนย์แล้วท่านก็ยอมไป
0: ท่านไป
2: ท่านสุดยอดมากเลย
0: ค่ะ
2: แล้วเห็นบอกว่าบวชตลอดในทุกๆปี
0: พอใช่ค่ะพอคุณแม่พาท่านไปบวชเสร็จลาสิกขาปุ๊บในระหว่างนั้นวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคุณแม่ก็ ไปสมัครให้ท่านเป็นอาสาสมัครเป็นอยู่แผนกยุวชนต้อนรับโลก
2: ต้อนรับระดับโลก
1: บวชอยู่ที่ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกกวนิชอยู่ประมาณกี่เดือนกี่ปี
0: ก็ช่วง
2: ปิดเทอมน่าจะประมาณ1เดือน
0: ก็ช่วงปิดเทอมน่าจะสักเดือน
2: ค่ะ
1: ท่านคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงท่านยังไงบ้างไหมคะไปที่นู่น
0: กลับมาเห็นห่มผ้าทำท่าห่
1: ม
0: ทำท่าห่มจีวร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ท่านก็จะเหมือนท่านยังติดมาอยู่ว่าอยากจะห่มจีวรเอาผ้าห่มเอาผ้าห่มแล้วก็มาลองห่ม
1: ท่านเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังแบบปลื้มๆบ้างไหมคะ
0: คือช่วงนั้นท่านก็ยังเล็กนะท่านก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรเพราะด้วยความที่ท่านอาจจะ
2: เด็ก
0: ยังเล็ก
2: แต่เราเห็นเกิดความเปลี่ยนแปลงของท่าน
0: คือโดยปกติท่านก็ไม่ได้ดื้อ
1: เลี้ยงง่าย
2: ง่าย
1: สองคนเลย
0: ค่ะเป็นพูดง่าย
2: ค่ะแล้วท่านมาบวชยาวเนี่ยตอนช่วงไหนคะแล้วอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกตัดสินใจว่าอยากที่จะเลือกเส้นทางอันนี้ให้กับท่าน
0: คือคุณแม่เนี่ยหลังจากที่พอเรารู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรู้แล้วว่าที่หลวงพ่อบอกว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเส้นทางเนี้ยคือเส้นทางที่เราจะเลือกให้กับลูกที่เรารักที่เราคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ท่านก็ชวนท่านมาบวชทุกปีเพื่อเหมือนกับว่าให้ท่านซึมซับค่อยๆซึมซับไป
1: ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธคุณแม่เลย
0: ก็ไม่นะคะแต่ไม่รู้ข้างในท่านจะแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะท
1: ่
0: านก็มาบวชให
1: ้ค่ะ
2: แล้วตอนที่บวชยาวล่ะคะคุณแม่
0: บวชยาว
2: ปีไหน
0: เป็นปี55รู้สึก2555
2: บอกว่าเป็นโครงการหนอ
0: แก้วรุ่นแรก
2: รุ่นแรกด้วยรู้แล้วว่าโครงการนี้อาจจะเป็นโครงการสุดท้ายที่ท่านจะแบบว่าบวชแล้วก็ใช้ชีวิตยาวเลยค
0: ุณ
2: แ
0: ม่ไม่มาก รู้สึกว่าตอนนั้นท่านไปบวชอยู่เขาแก้วแล้วกลับมาคือพอเขาแก้วเป็นหนอแก้วรุ่นแรกแต่ท่านไม่ได้บวชในหนอแก้วท่านไปบวชที่เขาแก้วแล้วพากลับมาก็ยังอยู่ในโครงการของหนอแก้ว
1: ค
0: ือท่านก็จะมารวมกับเพื่อนที่วันพอเรารู้ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้กอดท่านมันปลื้มแล้วมันก็รู้สึกแบบคุณแม่ก็รู้สึกแบบใจหายเนา
1: ะ
0: จะไม่ได้กอดท่านแล้ว
1: ท่านบอกโยคุณแม่ยังไงคะว่าท่านจะบวชอุทิศชีวิตถ้ามีวิธีการบอกยังไง
0: ตอนที่บวช
1: ที่กำลังจะว่าการที่ลูกจะบวชอุทิศชีวิตอย่างนี้
0: ตอนแรกท่านก็จะขอกลับบ้านก่อน
2: ค่ะ
0: ขอกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าคุณแม่เนี่ยก็อธิบายให้ท่านเข้าใจว่าเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวแม่ก็มาอยู่ด้วยแม่ก็มาอยู่วัดอยู่กับแม่นี่แหละแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแม่ก็จะมาอยู่กับหนู
2: คุยให้ท่านแบบสบายใจว่าเราจะไม่ทิ้งท่าน
1: ค่ะแล้วก็จริงๆเห็นบอกคุณแม่นี่ยอมทิ้งภารกิจหน้าที่การงานข้างนอกเพื่อที่จะได้มาอุปถัมภ์พระลูกชาย
2: มาอยู่ในวัดด้วย
1: มาอยู่ในวัดด้วยการเป็นศรัทธา
0: คือตอนแรกคุณแม่

0: สามบวชบาสิกาแก้วก็บวชทั้งสามรุ่นเลย
1: ค่ะ
0: หนองแก้วแสนห้าแสนล้านปีนั้นบวช
1: ยอดเลยค่ะ
2: บวชตลอดเลย
0: ใช่ค่ะพอเราได้บวชปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามารับบุญในวัด
1: ค่ะ
0: พอดีก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะเขาก็แนะนำว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขารับนะลงไปไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยมากับเขา
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ไปอยู่ตรงนั้นนะสองปีในอยู่กองอบรม
1: ค่ะ
0: เขาเรียกกองของพี่นาทีค่ะ
1: ค่ะทำเกี่ยวกับหน้าที่อะไรคะ
0: STD 12อะค่ะตอนนั้นเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทียืมคือโน้ตบุ๊กอะไรช่วงนั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็อยู่ตรงนั้นสองปี
1: ค่ะ
0: แต่ว่าในช่วงแรกที่ท่านบวชพอจบโครงการปุ๊บท่านก็มาอ้อนขอล้านกันนะองโตท่านก็อยากจะกลับบ้านอยากจะไปอยู่กับแม่ก่อนอย่างเงี้ยท่านก็ร้องไห้มาทุกวันค่ะแล้วมันก็คือแม่เองอ่ะแม่ก็รู้สึกแบบสงสารลูกก็สงสาร
2: ท่านไปไหมอะไรอย่างนี้ในใจอีกหนึ่งใจ
0: ใช่สงสารก็สงสารนะ

0: คุยกับท่าน
1: ค่ะ
0: แบบปลอบประโลมท่านไปแล้วก็ให้กำลังใจท่านด้วยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็ยากเหมือนกันในการที่เราจะส่งให้ท่านไปแล้วก็ท่านก็เล็กเราเองเราก็ยังรู้สึกว่าท่านเล็ก
1: ก็คือท่านยังเป็นเด็กอยู่นะคะ
0: ใช่
1: จนท่านมีความเข้าใจ
0: ก็อยู่จนพอท่านก็ร้องมาหลายวันนะคะร้องมาทุกวันมาหาแม่ที่ทำงานก็โยมแม่ขอกลับบ้านอะไรแล้วโยมแม่ด้วยความที่เป็นแม่แล้วไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าเรากอดท่านก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอดทนตั้งใจแข็งแต่ก็บอกกับท่านไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเนี่ยแม่

0: ื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้พอถึงวันที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีในชีวิตครั้งแรกของคุณแม่แล้วกันวันที่ท่านบอกว่าได้จะได้รับการอุปสมบทอุทิศชีวิตวันนั้นคุณแม่ยังจำความรู้สึกตอนนั้นได
1: ้ท่านมาบอกว่าคนลูกค่ะแม่คือในระหว่างที่ท่านบวชเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องง่ายไหมคุณแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในแต่ละช่วงวัยมันจะมีในช่วงที่แบบอยากลาสิกขาอะไรเงี้ยช่วงในวัย
0: กำลังจะเริ่มโต
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาก็อยากจะลาสิกขาเงี้ยโยมแม่ก็คือคุยโทรศัพท์เนี่ยวันสองชั่วโมงต้องคุย
2: เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใช
1: ้
2: ห
1: ั
2: วใจบังคับประคองเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากมาก
1: สำคัญมากเลยค่ะคุณแม่นี่แบบคือถ้าคุณแม่ไม่ได้ผ่านอบรม
0: อุบาสิกาแก้ว
1: ใช่ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีธรรมะอะไรที่จะพอเข้าใจได้เราจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปคุยกับท่านได้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
2: จะมีสำคัญความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
0: แล้วพอวันที่ท่านต้องบวชแล้วเนี่ยต้องบวชแล้วตัดสินใจแล้วว่าท่านต้อง
2: ท่านบอกอุทิศชีวิตคุณแม่ว่ายังไงคะ
1: ก็ท่านก็แบบรู้สึกวงแบบท่านก็รู้สึกแบบคำเนี้ยมันเป็นคำว่าบวชอุทิศชีวิตเนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับสามเณรที่ท่านอยู่มาได้นะท่านก็บอกกับโยมแม่ว่าปีหน้าจะบวชอุทิศชีวิตแล้วคุณแม่ก็ปลื้มนะเพราะว่าเราประคับประคอง
0: กันมา
1: ได้ถึงเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าคัดเพชรไหม
0: คัดเพชรให้หลวงพ่อแล้ว
1: ใช่เพราะว่าตอนบวชเข้ามาแรกๆเลยในรุ่นท่านเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ร้อย
0: กว่าแต่ตอนที่ท่านบวชอุทิศชีวิตจริงตอนนั้นคือแม่จำได้ไหมเหลือกี่รูป
1: สิบเจ็ด
0: ก็ยังถือว่าเยอะแต่ก็คัดมากคัดมากวันนั้นบรรยากาศให้คุณแม่เล่าย้อนไปในปีพุทธศักราช2565ถูกไหมคะที่ท่านบวชช่วงนั้นเป็นปีโควิดด้วย
1: โควิดคุณแม่ก็ต้องแบบมาแยงจมูกแล้วก็
0: กว่าจะมาร่วมงานบวชลูก
1: ใช่ค่ะปีนั้นเป็นปีที่ก็ญาติก็ไม่ได้มาก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีพี่ป้านะอา 2-3 คนที่ไม่ได้เยอะก
2: ็แต่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์คุณแม่เลยจำแม่เลยนะ
1: ปิดหน้าปิดตา
0: ค่ะแต่ก็เป็นความปลื้ม
2: แล้ววันบวชนะคะแม่วันบวชคุณแม่รู้สึกยังไงน้ำตาเย็นไหลเนี่ยคะแล้ววินาทีที่ท่านขอขมาอะไรเงี้ย
1: คือของพระมหาบวชอุทิศชีวิตตอนท่านมาขอเข้ามาเนี่ยท่านไม่ได้มาขอเข้ามาแม่แล้วแต่ว่าท่านจะขอเข้ามาตั้งแต่บวชเป็นเนรแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะตอนรับบาตรรับพระไตรน
2: ั้
0: น
2: และเห็นญาติโยมมากันอย่างเงี้ยค่ะมาอนุโมทนาบุญเสียงสาธุดังๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: ปื้มคือคุณแม่เนี่ยแม่แต่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่น
2: ค
1: ุณแม่ก็ปลื้
0: ม
1: คือปลื้มไปหมดนะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกิน
2: ค
1: ่ะมองไปทางไหนก็โอ้ยงามเหลือเกินคือปลื้มอ่ะบางคนที่แบบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าท่านก็ชนะนะท่านผ่านอุปสรรคอะไรมาคุณแม่เชื่อว่าทุกรูปต้องมีช่วงเวลาที่จะแบบไม่ไหวแล้วจะลาสิขาชะยากออกเหลือเกินไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย
0: ต้องบอกว่าเส้นทางมันไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ไม่ง่าย
0: ต้องมีกัลยาณมิตรประคับประคองซึ่งคนสำคัญก็คือคุณแม่แล้วตอนนี้ท่านรับบุญในส่วนไหนยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้ของพระมหาองค์โตท่านก็ยังอยู่ในส่วนของปริยัติอยู่
2: ค
1: ่ะอย
2: ู
1: ่ศาสนศึกษาก็คอยยังช่วยงานอบรมดูแลน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเป็นโครงการของชุดอบรมพระมหาอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ยังไม่ได้เลือกที่จะไปลง
0: ส่วนงานไหนแต่ก็ยังอยู่ในส่วนของงานพระปริยัติที่ดูแลอบรมต่าง
2: ๆนำธรรมะข้อไหนมาเล่าให้โยมแม่คุณแม่ฟังบ้างไหมคะแล้วคุณแม่บอกปกติ
0: เราต้องคอยให้คอยดูแล
2: พระนะคะเพราะเป็นลูกของเราแต่ณตอนนี้ท่านเป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมท่านเคยนำธรรมะข้อไหนแล้วแม่รู้สึกแบบปลื้มจังเลยธรรมะที่ลูกนำมาให้
1: ก็สำหรับคุณแม่เนี่ยท่านอาจจะมองว่า คุณแม่

0: แม่อยู่วัดคุณแม่อยู่วัดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าก็อยากให้ท่านนะบอกท่านเสมอว่าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้โยมพ่อบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: เป็นห่วงโยมพ่อนะ
0: ใช่ก็สงสารเขาเขาก็ยัง
1: เป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้กำเนิดนะคะ
0: อยากให้ไปดูแลโยมพ่อบ้าง
2: อย่างนั้นก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ท่าน
0: แต่อย่างโยมแม่ท่านก็ไม่ได้
1: เหมือนหมดห่วงคุณแม่ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าโยมแม่อยู่วัดรู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้จะมาเทศอะไรให้โยมแม
1: ่ค่ะเอาละค่ะนี่เป็นความปลื้มปิติใจของคุณแม่นะคะที่มีพระลูกชายองค์แรก
2: ไปแล้ว
1: แรก
2: ไปแล้ว
1: บวชอุทิศชีวิตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2565แต่รูปต่อไปองค์ต่อไปนี่เป็นคนเล็ก
2: ปีนี้แหละ
1: ปีนี้นะคะ
2: วิสาขบูชาปีนี้แหละนะคะที่ท่านจะได้รับการอุปสมบทแล้วต้องบอกว่าสามเณรองค์เล็กเนี่ยพามาตั้งแต่เล็กด้วยนี่อันนี้สำคัญการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเน
1: ี่
2: ยมันสำคัญยังไงนะคะแล้วก็ความปลื้มใจที่จะได้ส่งต่อให้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆด้วย
1: จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะ
1: เรายังอยู่กับคุณนิชาจุธานิถีนะคะซึ่งเป็นโยมแม่ของสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงค่ะซึ่งท่านก็จะบวชอุทิศชีวิตนะคะในปีพุทธศักราช2569เรามาฟังเรื่องราวของคุณแม่แล้วก็สามเณรกันต่อ
0: ปลื้มปิติใจกับพระลูกชายคนแรกไปแล้วองค์แรกมาคุยองค์ที่สองต่อคนที่สองนะคะคุณแม่เป็นยังไงคะท่านบวชเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่อย่างไรชื่ออะไรนะจ๊ะ
2: ชื่อสามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงค่ะชื่อเล่นชื่อมอส
0: ค่ะ
2: ค่ะสามเณรมอส
0: ค่ะ
2: ค่ะก็องค์นี้ก็หลังจากที่พาพี่เข้าพาพี่เข้าวัดได้ปุ๊บก็น้องตามมา
0: ท่านเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ก็คือใช่ก็แล้วก็ไปไหนเราก็จะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็มาวัดก็พาท่านมาด้วย
0: ค่ะค่ะ
2: ก็พาไปสมัครแผนกยุวชนต้อนรับเหมือนเดิม
0: ไม่ปฏิเสธเลย
2: ก็ไม่อ่ะค่ะท่านก็มาตามพี่และมากับพี่มาด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะและจากนั้นมาก็คือบวชยาวมาเลยอย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะพอภาคฤดูร้อนปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะให้ท่านบวช
0: เหมือนเป็นกิจวัตรหน้าที่ปิดเทอมปุ๊บบวชปั๊บ
1: เริ่มบวชตั้งแต่กี่ขวบคะตอนนั้น
2: ขององค์เล็กนี่จะบวชเร็วกว่าพี่รู้สึกว่าจะประมาณ8ขวบ
1: 8ขวบ
2: ค่ะ8ขวบเริ่มบวชแล้วค่ะ
0: มีร้องกลับบ้านมั้ยคะ
2: ช่วงบวชไม่ร้องนะคะ
0: ไม่ร้อง
2: ค่ะ
1: แล้วเพื่อนน่าจะมีเพื่อน
0: ท่านอยู่กี่วันอย่างไรคะถึงรู้สึกอยู่ได้แบบสบาย
2: ๆเหมือนกับว่าท่านคุ้นพอบวชไปเรื่อยๆไงท่านก็จะรู้สึกว่ามันก็คุ้นมันก็ชินกับเพื่อนเนี่ยก็อยู่จบโครงการท่านไม่งองแงกลับบ้านค่ะ
1: บวชมาเรื่อยๆ
2: ทุกปีค่ะจนปีสุดท้ายเริ่มจะไม่อยากบวช
1: เริ่ม
2: รู้สึกโตแล้ว
1: กี่ขวบคะตอนนั้นปีสุดท้าย
2: 12
1: แล้วเริ่มเข้ามัธยมละ
0: ขึ้นจะโตอย่างนั้นหรือเปล่า
2: เริ่มจะโตแล้วก็รู้สึกช่วงนั้นก็
1: เกมออนไลน์
0: ต้องบอกว่าเป็นปัญหา
1: โทรศัพท์มือถือโซเชียลมีเดีย
0: ปัญหาของเด็กยุค
1: ปัจจุบัน
0: ปัจจุบันเลยนะคะสำคัญมากๆค่ะ
2: และทีนี้มีป้าหมอว่าลุงที่คอยดูแลท่านด้วยในช่วงที่คุณแม่เข้าวัดแล้วก็ยังองค์เล็กท่านยังไม่ได้บวชก็ได้พี่สาว
0: ค
2: ือพี่ทันตแพทย
0: ์
2: พี่หมอท่านดูให
0: ้
2: แล้วก็เหมือนกับว่าคอยดูช่วยกันประคับประคองท่านก็จะช่วยดูแลอุปถัมภ์เรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่และทีนี้มันเหมือนกับว่าท่านบวชมาเรื่อยๆท่านเลยรู้สึกว่า

0: ปีสุดท้ายนี่เริ่มเหมือนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยอยากจะบวช
1: อืม
0: และทีนี้ก็เลยอ่ะแม่มีเงื่อนไขให้ แม่มีเงื่อนไข
1: คุณแม่ผู้ท่านอื่นลองฟัง
0: คุณแม่ แล้วก็โยมป้าเนี่ย
1: คือ
0: จริงๆเราอยากให้ท่านบวช แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าถ้าท่านจะไม่บวชจริงๆอ่ะพาไปสอบแต่มีข้อแม้ว่าต้องโรงเรียนนี้เท่านั้น
1: ซึ่งเราก็รู้ว่าน่าจะยากใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็วัดกันเลยว่าต้องเป็นที่นี่เท่านั้นถ้าหนูสอบไม่ได
1: ้
0: หนูก็ต้องบวชนะก็โอเคก็ยอมไปสอบเสร็จวันประกาศผลก
1: ็
0: พาเขาไปดูก็
1: เป็นไปตามคาด
2: ก่อนประกาศผลคุณแม่ได้บ่นอะไรในใจแอบกระซิบ
0: ก็นึกถึงนั่นแหละก็นึกถึงปู่พ่อคุณยายว่าอยากให้ท่านอยู่ในเส้นทางนี้มากกว่า
1: ค่ะ
0: พอพาไปดูแล้วปรากฏว่าโอเค
1: ยอมรับได
2: ้ตามที่คุณแม่คาด
1: ท่านก็มีสัจจะถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ใช่โอ้ยมป้าก็ดีใจมากเขาก็กอดเลยโอเคแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็เลยตามข้อตกลงท่านก็เลยยอมมาบวชเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะปี60
2: ยังอยู่ในช่วง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่โควิดแต่ว่าปิดล้อม
2: ปิดช่วงกำลังมีสภาวะความไม่มั่นคงมีความลำบากนิดนึงช่วงนั้นแต่ก็ยังยอมมาบวชคุณแม่ก็ไม่กังวลใจด้วย
0: ไม่กังวลใจแม่ก็วางใจเบาๆนิ่งๆแต่ว่ายังไงก็ต้องมาบวชนั่นแหละ
1: ค่ะจนท่านอยู่ได้นะคะแล้วพอบวชยาวแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นเหตุการณ
0: ์มีอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าช่วงนั้นจะเป็นที่มีสามเณรสามเณรเท่าไหร่นะคะสามเณรที่บวชหมื่นลูกใช่ไหมคะ
2: ที่มีบวชเยอะๆค่ะแล้วท่านก็อาจจะต้องไปรับบุญเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะดูแลสามเณร
0: ท่านก็เหมือนอยากจะไปอยู่กับเพื่อนอาจจะมีอะไร
1: อยากย้ายถิ่นฐาน
0: อาจจะมีอะไรข้างในที่รู้สึกไม่สบายใจก็เลยอยากจะขอโยมแม่ว่าจะขอไปอยู่กับเพื่
1: อ
0: นก็เลย
1: แต่ยังบวชอยู่
0: ใช่แหละใช่ยังบวช
2: แต่ไม่อยากไปอยู่สถานที่
0: ไม่ได้ลาสิกขาแต่ว่าแค่จะขอย้ายขอย้ายก็เลยก็ลุกลบเล้าโยมแม่หนักมากก
1: ็
0: เลยอ่างันเดี๋ยวโยมแม่พาไปดูพาไปดูสถานที่
1: จัดให้นะไม่ได้ปฏิเสธแต่ให้เห็นบรรยากาศเป็นอย่างไรที่จะมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็จะบอกว่าไกลเลยนะไกลโยมแม่แล้วโยมแม่ไม่มีรถโยมแม่มาหาไม่ได้นะอยู่ใกล้อยู่วัดนั่นนะโทรถ้าอยากหาแม่ปุ๊บก็ถึงที่เลยแม่ก็จะดูแลได้จะให้เหตุผลท่านไปก็ถามว่ายอมดีๆไหมก็อาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยแต่ก็ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมจนพอผ่านไปท่านก็อาจดีขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มโตขึ้นด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ผ่านช่วงนั้นมาก็หลังจากนั้นก็สงบ
2: สงบเริ่มสงบนิ่งพอเริ่มสงบนิ่งแล้วเนี่ยตัวของคุณแม่เองได้มีความคาดหวังไหมเพราะว่าพาลูกชายบวชไปแล้วหนึ่งคาดหวังในตัวท่านไหมว่าท่านจะดำเนินตามรอยพระพี่ชาย
1: หรือแม่อยากจะให้ท่านทำธุรกิจหรืออยู่ทั้งโลกไหม
0: ไม่เลยค่ะสำหรับตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่คือก็อย่างที่บอกตัวของคุณแม่เองเนี่ยมันก็ผ่านการใช้ชีวิตทางโลกมาก็เข้าวัดมาอายุ39มันก็เยอะอยู่นะคะประสบการณ์มันก็สอนคุณแม่แล้วว่าเส้นทางข้างนอกมันเสียเวลาม ันเสียเวลาในการที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีแหละก็เลยคุยกับท่านว่าโยมไม่อยากให้เสียเวลาในการที่จะต้องไปลองผิดลองถูกเพราะว่าถ้าโชคดีแล้วกลับมาได้นะมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันโชคไม่ดีล่ะแล้วมันพลาดทางไปแล้วกลับมาไม่ได
1: ้
0: มันเสียเวลานะโยมแม่คือโยมแม่คุณแม่เนี่ยไม่บังคับไม่ได้บังคับ
1: แต่เล่าแล้วก็อธิบายความเป็นจริงของโลก
0: ให้ฟังโดยใช้ตัวคุณแม่เองนี่แหละ
1: เป็นเคสสตาดี
0: ้ใช่ให้ท่าน
1: ก็ฟัง
0: ค่ะท่านฟังแล้วท่านก็ไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้โยมแม่จะใช้เหตุผลเหมือนก็ว่าให้ท่านคิดของท่านเองแต่เราก็จะเหตุผลและยาวเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เหตุผลด้วยแล้วก็
1: ท่านก็มีบุญในตัว
2: ขออนุภาพบุญมหา

0: ปูชนียาจารย์อยู่อย่างเนืองๆ
1: ในใจ
0: ตอนนั้นอธิษฐานขออะไรยังไงบ้างคะ
1: ขอเลยหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็ขอให้ท่านอยู่ในสายตาของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้ท่านแบบสร้างบารมีอยู่ในร่มเงาพระบรมพุทธศาสนาเนี่ยแบบให้ท่านมีความสุขในทุกๆวัน
0: ค
1: ่ะแล้วก็คิดแต่แค่นี้นะคิดแต่ว่าให้ท่านอยู่ได้ให้ท่านอยู่รอดจนบวชไปเรื่อยๆเป็นอายุพุทธศาสนาไปเรื่อยๆนะคะโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ไปกดดันว่าท่านต้องได้นะต้องผ่านนะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่โยมแม่ก็สอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรโยมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังไม่ได้กดดันสบายสบาย
2: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็คือที่บอกว่าได้มีโอกาสมาเป็นพนักงานเนาะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสมาเป็นสัทธาวาสด้วยตรงนี้ก็เห็นบอกว่าอธิษฐานมาอธิษฐานจิตกลับมา
0: เพราะอะไรจึงอยากมาเป็นสัทธาวาสที่วัด
1: คือช่วงที่เราออกไปอยู่ข้างนอกมันไม่มีความสุขคือมันไม่มีความสุขจริงๆอันนี้พูดจริงๆพูดจากใจเลยว่ามันไม่มีความสุขมันอยู่
0: เรื่องอะไรบ้างคะที่เรารู้สึกแบบไม่มีความสุขแล้วแบบ
1: คืออยู่ข้างนอกมันเรารู้สึกว่าเราห่างวัดห่างบุญห่างครูบาอาจารย์
0: ใจไม่ใส
1: ใช่
2: ไหมใจไม่สงบด้วยมั
1: ้ยไม่ใสไม่สงบแล้วมันก็มีเรื่องราวอะไรให้เราแบบเรารู้สึกว่าเราคิดถึงวัดคิดถึงพ่อคิดถึงหมู่คณะอย่างเงี้ย
0: แถมพระลูกชายก็อยู่ในวัดด้วย
1: ก็เลยอยากก็ขออธิษฐานจิตนะขอให้ได้มีโอกาสเข้าไปในวัดอีกครั้งนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จนได้มาเป็นสัทธาวา
1: สใช่
0: ก็พอดียังไงคะ
1: ช่วงนั้นก็น้องที่เดียวอยู่ก็บอกว่าช่วงนี้เขารับสมัครก็ให้พี่มาสัมภาษณ
0: ์
1: ก็เลยได้มาสัมภาษณ์แล้วก็ช่วงนี้ก็เลยเป็นสัทธาวาส
0: นี่สมดังใจที่ต้องการ
1: ใช่
0: ได้บุญด้วย
1: ได้บุญด้วย
0: ได้ใกล้พระลูกชายด้วยทั้งสององค์เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมาคุยกันต่อในส่วนของสามเณรนะ
1: คะ
0: บวชยาวแล้วและกำลังจะเป็นองค์ที่สองแล้วนะคะ
2: พอท่านแจ้งข่าว
0: ใช่ท่านบอกคุณแม่ยังไงคะว่าพระลูกชายจะบวชแล้วนะอุทิศชีวิตปีนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านบอก
1: เหมือนเดิมไม่ค่อยไม่ได้บอกอะไรกับโยมแม่หรอกแต่มีแต่โยมแม่เนี่ยแอบดูเขาก็จะส่งการ์ดส่งอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วปลื้มอ่
0: ะ
1: อย่างที่คุณแม่บอกเนี่ยแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าปลื้มเฉพาะพระลูกชายตัวเองแต่เห็นทุกรูปเนี่ยโยมแม่ปลื้มหมดโยมแม่เห็นแล้วแบบดีจังเลยเนาะท่านรอดก็รู้สึกว่าท่านผ่านไปอีกขั้นปลื้ม
0: ค่ะ
1: อันนี้พอน้องมาได้บวชอีกทีก็ปลื้
0: ม
1: ก็โอ๊ยท่านก็อยู่ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิด
0: แล้วพระพี่ชายท่านรู้สึกยังไงบ้างได้มาคุยกับโยมแม่ไหมคะว่าน้องจะบวชอุทิศชีวิตเหมือนพระพี่ชายแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีการพูดคุยไหมคะ
1: ก็คุยก็เวลาสมมติว่าโยมแม่อยากได้พรอย่างเงี้ยก็บอกว่าโยมแม่อยากได้พาลูกชายของโยมแม่ได้ปทก้าทั้งสองท่านก็จะบอกว่าเอากับน้อง
0: ค่ะ
1: เอากับน้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: แสดงว่าตอนนี้คือสามเณรท่านได้ปทค่อนข้างสูงแล้ว
1: ปทห้า
0: ปท
1: ท่านก็พักท่านบอกว่าท่านเหมือนก็ท่านบอกท่านก็จะบอกว่าท่านหัวไม่ดี
2: ปทห้าปทห้าเราไม่มีทาง
0: ยอดมากเลย
2: มาได้เกินครึ่งทางแล้วค่ะคุณแม่ต้องเชียร์ต่อไปมันอาจจะอยู่ในช่วงแบบเหนื่อยล้านิดนึงพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็จะลุยกันต่อ
0: และเวลาเห็นแต่ละขั้นของท่านปทหนึ่งสองสามสี่ห้า
2: ท่านเคยมาบอกคุณแม่ไหมคะว่าแบบเรียนบาลีเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ท่านเคยมาเล่าเรื่องการเรียนให้ฟังไหมคะ
1: ก็เรา
0: ค่ะ
1: ก็ยาก
0: ให้กำลังใจยังไงบ้างเนี่ย
1: ก็โยมแม่ก็บอกว่าก็มันต้องขยันเนาะ
0: มีผิดหวังบ้างไหมคะแต่ละเลเวล
1: โอ้โยมแม่คือถามว่าผิดหวังมันไม่ได้ผิดหวังแต่เรารู้สึกว่าก็อยากให้ท่านสอบผ่านสอบได้ทุกปีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแบบว่าไม่ได้โยมแม่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไปผิดหวังหรือว่าไม่ได้ไป
2: กดดัน
1: นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ท่านเอาที่ได
0: ้ได้แน่นอนประเด็นทำ9ประโยคนี่5แล้วใช่ไหมคะ
1: 5ค่ะ5ทั้งคู
0: ่อู้
2: อันเนี้ยต้องรอลุ้นว่าใครจะไปก่อนกันใครจะแซงหน้าใคร
1: พอ9ก็พี่ก็บอกเอากับน้อง
2: เดี๋ยวน้องก็บอกว่าให้พักพี่ก่อนสละให้ก่อน

0: เป็นบรรยากาศในครอบครัวที่มันเกิดบรรยากาศการคุยแต่ธรรมะเท่าที่ฟังมาคือเหมือนคุณแม่ก็จะดูแลทั้งพระแล้วก็สามเณรเนี่ยด้วยธรรมะตลอด
1: ประคับประคอง
0: อยู่ในครอบครัวมาสร้างบารมีกันแบบนี้เราคิดว่าเราเองหรือว่าครอบครัวเราอะโชคดีไหมคะที่ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สนับสนุนลูกชายทั้งสองให้ได้อยู่ในเส้นทาง
1: คิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกไหมคะในฐานะที่เป็นคุณแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยคืออยากจะให้คุณแม่ได้เป็นเคสสตาร์ทดีแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่อาจจะมีเคสคล้ายๆกับครอบครัวคุณแม่เนี่ย คือสำคัญไหมกับการที่เรามีลูกชายและให้ท่านได้มาบวช ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: สำคัญมากคุณแม่รู้สึกว่าโชคดีมากที่คุณแม่ได้มาเจอหมู่คณะได้มาเจอครูบาอาจารย
1: ์
2: ได้มาเจอคือด้วยมโนด้วยที่ตอนที่คุณแม่มาบวชบาสิกาครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยมโนปณิธานที่หลวงพ่อบอกว่าจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการคือทัดใจอ่ะแบบคือนี่แหละครูบาอาจารย์เราที่เราก็ตามหานะตามหามาตลอดชีวิตนะ
1: ค่ะ
2: พอเรามาเจอวัดเราก็คือหยุดเลยคือที่นี่แหละจบคือที่นี่แหละครูบาอาจารย์เรา
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีมาเรื่อยๆทุกวันใช่มันคือมันโชคดีถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อสิเราจะแย่แค่ไหนและเราเองเราไม่มีความรู้เลยแล้วเราจะประคับประคองลูกของเราไปยังไงนะคะเราเป็นพ่อแม่เราไม่มีความรู้อ่ะเราก็ไม่มีพื้นฐานอะไรที่จะไปอบรมสั่งสอนท่านได
1: ้และบางคนแต่ละครอบครัวค่ะสมมติมีลูกชาย2คนอย่างเงี้ยค่ะอ่ะองค์แรกบวชไปแล้วขอเก็บไว้สักคนนึงเอาไว้ทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะชีวิตข้างนอก
0: เขาบางทีคิดอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ไม่กังวลเลยค่ะว่าจะไม่มีใครดูแลเราเราก็อยู่คนเดียว
2: ไม่เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่มองถึงประโยชน์ของท่านมากกว่าว่าพอเราเลี้ยงลูกมาเนี่ยเรารักเขาเนา
1: ะ
2: เราก็ย่อมอยากจะให
0: ้เขาได้
2: ใช่และเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่โยมแม่คิดว่าโยมแม่เลือกไม่ผิดใช่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องเอาไว้เลี้ยงเรานะเพราะว่าคุณยายบอกว่าเรามีบุญเดี๋ยวบุญจะเลี้ยงเราเองเราไม่ต้องให้ใครเลี้ยงลูกเพื่อที่จะมาให้เลี้ยงดูเราโยมแม่ไม่ได้คิดคุณแม่ไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ลูกต้องมาเลี้ยงเราใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหบอกว่าค่ะหัวใจคุณแม่ประเสริฐ
1: ยิ่งใหญ่มากๆค่ะและใหคุณแม่นะคะลองแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าการที่เรามีลูกชายและได้มาบวชเนี่ยถึงแม้จะบวชยาวก็ยิ่งดีหรือบวชอุทิศชีวิตเหมือนลูกชายของคุณแม่แต่ถ้าเขาได้มาบวชในโครงการบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อย1พรรษาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คิดว่ามันช่วยลูกเรายังไงบ้างหรือว่าท่านชายอื่นๆลูกชายบ้านอื่นๆเนี่ยการบวชเนี่ยช่วยอะไรเขาได้บ้างคะหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างเมื่อเขาบวชและสึกออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอ้ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาจะได้รู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต
1: ค่ะ
2: คือยังไงในหมู่คณะเราในองค์กรเราเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะได้เรียนรู้ก็คือเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่ไม่ว่าใครที่จะเข้ามาบวชเนี่ยจะได้รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาหลักเนาะที่คือต้องรู้อ่ะไม่งั้นชีวิตที่เราจะดำเนินไปในแต่ละวันนะเราจะไปเอาอะไรมาใช่ไหมมันต้องรู้อ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายถ้าเราไม่มีความรู้ในการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดำเนินชีวิตมันก็จะ
0: ผิดพลาด
2: ไปเป็นมาใช่เดินเข้าโลกเข้าพงไปอย่างเง
1: ี้
2: ยมันก็จำเป็นนะสำหรับใครก็แล้วแต่ที่พอได้มาบวชเนี่ยเขาก็จะมี ตรงเนี้ยเอาไปต่อยอดในการถ้าเขาไม่ได้บวชยาวเขาก็อาจจะเอาตรงเนี้ยไปดำเนินชีวิตเอาไปใช้ในการดูแลชีวิตดูแลครอบครัวของเขาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่มองว่าการบวชมันสำคัญ
1: สำค
2: ัญมาก
1: แม้แต่คุณแม่ยังเคยพูดเลยว่าแม้แต่พาลูกชายของตัวเองหรือสามเณรเนี่ยปิดเทอมก็ยังเล่นเกม
0: ก็ยังมีโอกาสได้ไปเล่นเกมแบบแบบหนึ่ง
1: และที่ดูพ่อแม่ปัจจุบันเนี้ยก็มีหน้าที่การงานไม่สามารถจะมาดูแลลูกได้

0: ชั่วโมง
1: ไม่เลยไม่แน่นอนเลยโยมแม่คิดว่าคุณแม่คิดเลยว่าคุณแม่ต้องทำงานพ่อแม่คนอื่นเหมือนกันเขาต้องทำงานต้องทำมาหากินต้องจุนเจือครอบครัวดังนั้นเนี่ยลูกที่จะดูแลเนี่ยมันไม่ทั่วถึงหรอก
0: ไม่ทั่วถึง
1: มันหลีกไม่พ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนา
0: ะ
1: เกมอะไรเยอะแยะมากมายใช่อ
0: ันตรายและน่ากลัวมากๆปัญหาแต่ถ้ามาบวชที่วัดพระธรรมกายหรือแม้แต่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศแน่นอนพระพี่เลี้ยงก็เยอะ
1: ใช่ตั้งนี่ก็จะเบาลงไปบ้าง
0: ค่ะ
1: เบาลงใช่
0: ดูแลอย่างใกล้ชิด
1: ใช่ก็จะช่วยแล้วเวลามาบวชบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะซึมซับเขาก็จะซึมซับในการที่อ๋อเขาพอถึงเวลาที่ต้อง
0: จะได้เพื่อน
1: ที
0: ่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เพื่อนที่ดีมีคุณธรรมกลับไปด้วย
1: ใช่ใช่เขาก็จะมีโอกาสที่จะแบบถ้าให้เขามาบวชอีกเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำคัญสำคัญการ งานบวช
0: บุญไหนที่แม่ปลื้มปิติใจมากที่สุด
2: เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเข้าวัด
0: ตั้งแต่ปีอนุโมทนาบุญ
2: ปีพุทธศักราช2553เนาะปีแรกที่มา
1: ปีแรกของคุณแม่เข้าวัดก็คือบทบาสิกาแก้ววันรับสบาย
0: ค่ะ
1: โอ้น้ำตาไหลปลื้มใช่
0: ค่ะ
1: ช่วงนั้น
0: อันนี้ปลื้มมากที่สุด
1: เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นบุญบวช
0: ของ
1: พระพอคุณแม่บวชเองแล้วก็ไปบวชลูกชายปีแรกก็โอ้น้ำตาไหลนองคือปลื้มอ่ะ
0: ค
1: ุณแม่รู้สึกว่าบุญบวชเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบุญใหญ
0: ่
1: คุณแม่ก็รู้สึกว่าได้บุญกับท่านด้วยเนี่ย
0: ค่ะ
1: ก็ปลื้มทั้งหมดเลยทั้งองค์เล็กองค์โตคุณแม่ปลื้ม
2: แม่ปลื้มแล้วต้องบอกว่าพอปลื้มแล้วเนี่ยในฐานะที่คุณแม่มาส่งต่อความปลื้มแล้วอยากให้คุณแม่ได้เชิญชวนครอบครัวอื่นๆที่เขาอาจจะมีลูกชายอยู่เนี่ยนะคะได้มีโอกาสส่งบุตรหลานมาบวชหรือว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เปิดตัวคนมาร่วมงานได้แล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าปีแรกเนี่ยพาลูกชายเนี่ยเป็นโควิดเนา
0: ะ
2: ยังมาไม่ได้เชิญชวนให้เขาได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมสนับสนุนในการบวชวันวิสาขบูชาในปีนี้ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็อยากจะให้มาร่วมในงานอุปสมบทอุทิศชีวิตนะคะเพราะว่าการบวชเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากค่ะก็อยากจะให้มาร่วมบุญกันเยอะๆแล้วบุญนี้เป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นวันที่ตรงกับวันวิสาขะด้วยค่ะก็มาวันนั้นจะมีตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอยากให้มาร่วมบุญในวันบวชกันเยอะๆนะคะ
2: จะได้มาปลื้มกัน
0: ค่ะและถ้าหากพระลูกชายชมรายการนี้อยู่นะคะทั้งองค์แรกแล้วก็ที่กำลังจะบวชที่ชีวิตนะคะท่านชมรายการอยู่ก็คงจะปลื้มปิติใจที่เห็นโยมแม่มีความสุขขนาดนี้นะคะแล้วก็ส่งบุญมาให้โยมแม่ตลอดอยากจะบอกอะไรกับท่านคะ
1: ก็สำหรับพระลูกชายของโยมแม่นะคะโยมแม่ก็ปลื้มปิติใจนะคะที่ท่านประคับประคองตัวเองมาได้จนถึงบวชอุทิศชีวิตโยมแม่ปลื้มมากค่ะแล้วก็โยมแม่ก็อยากจะให้หลวงพี่อยู่ในร่มเงาบวรพุทธศาสนาเป็นอายุพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะ
0: ค่ะและมารายการผู้ออกแบบชีวิตทั้งทีต่อไปคุณแม่จะออกแบบชีวิตของตัวเองยังไงที่วางแผนแนวทางเอาไว้ค่ะ
1: ก็คุณแม่ก็ตอนนี้รับบุญอยู่ในองค์กรก็
0: ค่ะ
1: คือก็ทำอย่างที่หลวงพ่อให้ทำค่ะทานศีลภาวนาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนหรือว่าชวนให้คนเข้าวัดแล้วก็เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลและสิ่งที่ตัวของคุณแม่เองต้องทำก็
0: ค
1: ือทำหยุดทำนิ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหยุดกันนิ่ง
0: นั่งสมาธิ
1: สำคัญอย่าง
0: ค
1: ุ
0: ณแม่น
1: ั่
0: งด
1: ี
0: ไหมคะคุณแม่นั่งได้ดี
1: ก็นั่งได้แต่ก็ใจนิ่งสบายค่ะ
0: ยิ่งมีพระลูกชายบวชทั้งคู่อย่างน
2: ี้แล้ว
0: ย
2: ิ่งแล้ว
0: ปลอดกังวลเลย
1: ค่ะปลอดกังวลมากๆค่ะ
2: นี่นะก็บอกว่าฝากลูกชายเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะปลอดกังวลแบบคุณแม่ทั้งในส่วนของการปลอดกังวลด้วยวิถีชีวิตที่ท่านเนี่ยเราเลือกเส้นทางให้ท่านถูกต้องแล้วแหละเรารู้ว่าเส้นทางเนี้ยจะส่งให้ท่านไปสู่สวรรค์และนิพพานได้รวมไปถึงชีวิตปัจจุบันของคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมีเวลาว่างให้กับตัวเองได้ทำหยุดทำนิ่งแล้วก็เรียกว่าเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวเองในปัจจุบันได้เลยนี่นะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้อง

0: งามแล้วก็เป็นครอบครัวที่อาจจะไม่ได
1: ้แบบ
0: ใช่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อม
1: คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: แต่ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุข
1: เดียวได้
0: เนี่ยนะคะแล้วก็มีคนคอยประคับประคองให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามมากๆเลยต้องบอกว่าปลื้มใจกับคุณแม่แล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่ประคับประคองให้พระลูกชายทั้งสองเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณนิชาจุธานิถีนะคะโยมแม่สามเณรคุณานนท์ปิ่นแดงสามเณรบวชอุทิศชีวิตปีพุทธศักราช2569ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันใส่ใจวลีแขกรับเชิญรวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ

จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็

ที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำใ

ว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมมานี้

ได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะ

ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้แกร่งกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูก

ความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลวงๆ

ร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองเป็นจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเติมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบค่ะณหมู่บ้านเคหะระพีพัฒน์1หมู่ที่16ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนายองค์อาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมสมทบนำถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในชุมชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชนอันสะท้อนถึงพลังแห่งความเมตตาการแบ่งปันและการเกื้อกูลตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะด้านวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีตัดปลอยผมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติโดยมีสาธุชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอขมาต่อคณะสงฆ์และกล่าวคำขอตัดปลอยผมในโอกาสนี้

0: นี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจแก่ธรรมทายาทในการเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานบวชในต่างแดนจากนั้นธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อทำพิธีตัดปลอยผมซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทนานาชาติซึ่งในระหว่างพิธีผู้ปกครองหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในทวีปยุโรปและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการแผ่ขยายแสงสว่างแห่งธรรมะสากลและสันติสุขภายในไปสู่จิตใจของชาวโลกโดยไร้พรมแดนค่ะและในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสัมมาเนนโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะ สำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกกโปตกะชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเลอันพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านความยาวนานของการเวลามากกว่า 2,500 ปีนั้นมีพระธรรมคำสอนเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้คนในโลกจำกันขึ้นใจบุคคลพึงสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็เป็นพระพุทธธรรมข้อหนึ่งที่เราจดจำนำไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางการปฏิบัติกิจใดโดยความเพียรก็ย่อมมีข้อขันติอดทนไม่มีใจโลเลเป็นสิ่งนำสู่ความสำเร็จด้วยดังเห็นอันนำไปสู่การตรัสกโปตกะชาดกในพระเชตวันมหาวิหารณพุทธกาลครั้งหนึ่งกาลละครั้งนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยโลเลบางครั้งก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งก็เบื่อหน่ายเลิกล้มความภาคเพียรลง
1: นั่งสมาธิอยู่นานแล้วยายจิตใจของเรายังไม่สงบนะเฮ้ยมันช่างยากจริง
0: ๆบางครั้งภิกษุท่านนี้ถึงขนาดท้อแท้ขาดกำลังใจไม่อาจกระทำความเพียรไปได้อย่างสม่ำเสมอ
1: โธ่เอ้ยเวรกรรมอะไรของเรานะ
0: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดด้วยพระกรุณาที่คุณแก่ภิกษุผู้มีจิตใจโลเลนั้นด้วยเรื่องราวในอดีตชาติที่พระองค์เคยเกื้อกูลสั่งสอนกันมาก่อนทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณผ่านเวลาย้อนไปในชาติภพหนึ่งในพาราณสีณกาลนั้นมีพ่อครัวจิตใจดีคนหนึ่งมีหน้าที่ซื้ออาหารมาปรุงรสเลี้ยงดูทุกคนในตระกูลของนายจ้างพ่อครัวผู้นี้ซื่อตรงมีวินัยและจิตใจดีจริง
2: วันนี้ตลาดมีของสดเยอะแยะเลยอะไรอะไรก็น่าซื้อน่ากินไปซะหมดของดีๆสดๆทั้งนั้นเลย
0: ทุกครั้งเมื่อซื้อเนื้อสัตว์ผักพืชผลใดๆมาได้ก็แบ่งคัดเพื่อปรุงให้เศรษฐีนายจ้างและเหล่าบริวารอย่างเหมาะสมตลอดมา
2: อันนั้นน่ะส่วนของท่านเศรษฐีนะเอ้าอันเนี้ยส่วนของเจ้าไปปรุงกินกับสามีเจ้าเถิด
3: ขอบคุณมากเดี๋ยวข้าทำเสร็จแล้วจะตักแบ่งมาให้ท่านด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าทานกันให้อิ่มเถอะสามีเจ้าทำงานหนักมาทั้งวันคงจะหิวแล้วล่ะไม่รู้แค่นี้จะพอหรือเปล่านะ
4: เออนี่ไปทำก็เถอะไม่ต้องมาประชดข้าหรอก
0: ที่ชายคาโรงครัวนั้นพ่อครัวใจบุญได้นำตะกร้ารองด้วยใบหญ้าเป็นรังให้นกพิราบตัวหนึ่งได้พักอาศัยนกพิราบออกไปกินในละแวกเมืองพาราณสีแต่เช้าใกล้อาทิตย์ตกก็กลับมานอนรังตนไม่เคยรบกวนให้พ่อครัวร้อนใจ
5: รังนี้อุ่นจังพ่อครัวช่างใจดีแท้อุตส่าห์ทำรังให้เราอยู่

0: จนกระทั่งมีอีกาตัวหนึ่งเข้ามาตีสนิทและพูดคุยคบหากันอีกาตัวนั้นแวะเวียนมามิได้ห่าง
1: กากาวันนี้เราไปหากินทางตะวันตกบ้างนะไกลหน่อยแต่ของอร่อยเยอะมากขอบอก
2: ได้สิจ้าแม่กามารับแต่เช้าทุกวันเลยนะไปกันเถอะพูดแล้วข้าก็ชักหิว
0: ตอนเช้ากาจะมารอใกล้ๆรังนกพิราบแล้วบินออกไปด้วยกันพอเย็นก็แวะลงมาส่งดูจนเป็นปกติที่มิตรสหายปฏิบัติต่อกัน
1: โอ้ยช่วงนี้อากาศหนาวเจ้าว่ารีบเข้ารังเสียตั้งแต่วันเถอะเราไปก่อนละ
2: จ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันเหมือนเดิมนะเจ้าก็บินกลับรังดีๆล่ะ
0: นานวันเข้าอีกาก็ยิ่งทำตัวสนิทเข้าใกล้ชิดจนถึงรังที่อยู่อาศัยของนกพิราบอย่างเปิดเผย

0: ารับเราถึงรังเลยเหรอ
1: ก็ข้าไม่เห็นเจ้าออกมาสักทีก็เลยมาหานะสิว่าแต่รังเจ้านี่น่าอยู่จังนะ
0: ใช่สิจ๊ะพ่อครัวเขาทำไว้ให้น่ะอุ่นมากเลยนะ
2: อีกานั้นช่างพูดช่างเจรจาอีกทั้งคบหากันมาหลายวันก็ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนกพิราบก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างปกติสุขคลายความทุกข์จากการระแวงอีกาลงไป
0: มีแม่กาเป็นเพื่อนนี่ก็ดีเหมือนกันหายเหงาได้เลยเรา
2: พ่อครัวรู้เห็นการคบค้าสมาคมของนกพิราบกับอีกาอยู่ตลอดเวลาจึงสงเคราะห์ด้วยการแขวนรังใหม่ขึ้นอีกรังหนึ่งให้อีกา
3: เอาเอาเอาเอามาอยู่ใกล้ๆกันซะจะได้มีเพื่อน
1: กากากากาพ่อครัวใจดีที่สุดเลยตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะกากากา
0: อย่าเอ็ดไปจะรบกวนพ่อครัวกับคนในครัวเขา
1: แหมก็ข้าดีใจอ่ะกากากะอุ๊ยตายรังอุ่นหน้านอนจริง
2: เมื่อได้สิทธิเสมอกันอีกาจึงเริ่มตีตนออกห่างไม่บินไปหากินพร้อมกันดังเคยปฏิบัติ
1: กากากาเจ้าไม่ควรทะเลทลายหากินจนมืดค่ำเกินเวลาอย่างนี้เลยไม่ดีนะ
0: วันนี้เราออกไปกินไกลหน่อยนะแล้วทำไมแม่กาไม่ไปด้วยกันล่ะ
1: โอ้ยข้าไม่อยากไปไกลหรอกกินใกล้ๆนี่แหละจะได้กลับมานอนในรังอุ่นๆเร็ว
2: ที่ประหลาดมากกว่านั้นบางวันอีกาทำท่าเหมือนไม่อยากออกไปหากินซึ่งผิดจากธรรมชาติของกาทั่วไป
1: เอ้ยน่ากินจังปลาทะเลหนึ่งสิยิ้วปลาหนึ่งบวยก็มีปลาต้มเค็มปลาสามรสอีกโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเรา
2: ในโรงครัวมักมีอาหารคาวที่อีกาโปรดปรานมายั่วน้ำลายมันอยู่เสมอสิ่งนี้จึงทำให้อีกาเกิดความอยากไม่ต้องการไปหาอาหารที่อื่นอยากลิ้มรสอาหารในโรงครัวแทน
3: วันนี้มีแต่ปลาตัวโตๆสดๆทั้งนั้นเลยท่านเศรษฐีต้องชอบใจแน่ๆเลย
4: งั้นเดี๋ยวข้าคับตัวเล็กๆหน่อยไปตากไว้ทำเป็นแดดเดียวบ้างดีมากพ่อครัว
3: เออดีแขวนระวังล่ะอย่าให้มดหรือแมลงวันมาตอมแล้วกัน
2: บางครั้งพ่อครัวแม่ครัวก็เอาปลาบ้างเนื้อบ้างมาแขวนผึ่งลมไว้ใกล้หน้าต่างอีกาทนกลืนน้ำลายอยู่ไม่ไหวเกิดอยากขโมยกินตามสันดานของกา
1: ปลาน่ากินจังโอ้ยหอมเหลือเกินของโปรดเราทั้งนั้น
4: นอนตัวโตแค่ไหนรสชาติก็สู้เนื้อปลาไม่ได้โอ้ยน่ากินเหลือเกิน
2: วันหนึ่งอีกาแซงทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหวขอหยุดนอนในรังหนึ่งวันแต่นกพิราบนั้นรู้ทางเล่ห์เหลี่ยมจึงเตือนด้วยเห็นว่าเป็นมิตรสหาย
1: อุ้ยวันนี้

0: เราปวดท้องเหลือเกินสงสัยจะเอาไปหากินกับเจ้าไม่ได้แล้วล่ะอุ้ยปวดท้องอุ้ยกากากาอุ้ยสงสัยท้องเสียแน่ๆเลย
1: เจ้ากาเอ้ยสัญชาติกานั้นน่ะไม่มีโรคปวดท้องมารบกวนหรอกเรารู้ดีน่ะว่าธรรมชาติของกานั้นน่ะย่อมหิวไม่เคยอิ่มเรารู้ว่าเจ้ามีแผนอะไรในใจไม่ควรนะเจ้า
0: อย่ามาทำเป็นรู้ดีเนี่ยเลยนะเราไม่อยากจะกินหนอนอะไรอีกแล้วดูสิในครัวมีแต่ปลาตุ๊ดโตที่นั่นเจ้าไปเถอะเราจะกินของในครัวนี่แหละ
1: อาหารนั้นน่ะพ่อครัวเก็บไว้สำหรับมนุษย์พวกเขาเราควรออกไปหากินภาษาเราเถอะอย่าเห็นแก่ปากอย่าอยากตามท้องเลยเจ้ากาเอ้ย
0: เจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเลยสัญชาติกาก็ต้องกินปลามันเป็นของคู่กัน มือนี้หวานปากแน่ๆ
1: เจ้ากาเราเตือนเจ้าแล้วนะ
2: เมื่อกาไม่ยอมทำตามนกพิราบก็จำต้องออกจากรังไปหากินตามลำพัง
1: เจ้ากาเอ้ยถ้าเจ้าเห็นแก่ความอยากเช่นนี้เจ้าต้องได้รับกรรมสนองแน่
2: เมื่อนกพิราบออกไปจากรังอีกาก็รอจนในโรงครัวเงียบเสียงลงก็กระโดดเข้าไปบนโต๊ะเตรียมอาหาร
0: ว้าวปลากระพงเนื้อตุ๋นไม่มีใครอยู่เฝ้าด้วยมือนี้ขอละกันว้าวลาปากจริงๆหวานหวานหวาน
2: แต่แล้วอีกาก็คิดผิดและตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะพ่อครัวเข้ามาพบเข้าอย่างจัง
0: ๆกาตายแล้วพ่อครัวปิดประตูหน้าต่างขังเราแล้วคราวนี้ตายแน
2: ่หลังจากไล่ต้อนอยู่ไม่นานอีกาก็โดนพ่อครัวจับตัวไว้จนได
3: ้เสร็จข้าละเจ้ากาเนี่ยละคุณให้พักอาศัยดีๆยังไม่สำนึกอีกอยากจะกินเนื้ออบหรือดีข้าจะเอาเจ้ามาหมักดูบ้าง
0: กาข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะ
2: กรรมสนองกรรมของอีกาครั้งนี้นกพิราบได้มาพบเห็นก็เย็นมากแล้วจึงได้แต่เวทนามัน
1: โธ่เอ้ยถูกถอนขนโครมน้ำเกลือและเนยเปรี้ยวขนาดเนี้ยเห็นทีเจ้าต้องตายแน
0: ่กาโอ้ยเหม็นแสบไปทั้งตัว
1: อันความทุกข์ใหญ่หลวงของเจ้าเนี่ยเกิดเพราะนิสัยโลเลทำดีไม่ตลอดและโลภมากนั่นเอง
2: ไม่ทันสิ้นแสงตะวันอีกาใจโลเลก็สิ้นลมหายใจซ้ำยังทิ้งความเดือดร้อนไว้เบื้องหลังเป็นบาปติดตัวไปยังนรกภูม
1: ิกาตัวเนี้ยทำให้พ่อครัวไม่ไว้ใจเสียแล้วขืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็คงมีอันตรายขึ้นสักวันนับว่าเราไว้ใจคบคนชั่วเป็นมิตรแท้
2: รุ่งอรุณจับขอบฟ้าวันต่อมานกพิราบก็กล่าวขอบคุณพ่อครัวที่อนุเคราะห์ที่พักอาศัยมานานอย่างสำนึกพระคุณแล้วออกเดินทางไปหารังใหม่อาศัยต่อไปจนสิ้นอายุไขพระพุทธองค์ตรัสกโปตกะชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้ละความเพียรพระใจโลเลก็รู้เหตุและน้อมนำพระธรรมเทศนาเป็นกำลังใจปฏิบัติดีได้ในบัดนั้นผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาดีผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความหายนะเศร้าโศกอยู่เหมือนกาไม่เชื่อฟังคำของนกพิราบต้องตกอยู่ในกิเลสฉะนั้น

ในพุทธกาลสมัยอีกากำเนิดเป็นภิกษุผู้จิตใจโลเลนกพิราบเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโยอัตตกามัสสะหิตานุกัมปิโนโอวัชชมาโนนกโรติ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ทั่วโลกทุกท่านเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมเอ่ยเรื่องของ AI ว่าเอ๊ะเขามีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรแล้วมีลักษณะในการทำงานอย่างไรแล้วมีสิ่งที่ผู้คนมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยว่าจะเข้ามามีทั้งผลดีจริงๆแล้วเรื่องดีๆเนี่ยผลดีจริงๆแล้วคนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่คนจะกังวลกับเรื่องเอ๊ะความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาต่อกันในภาคที่2ซึ่งจะเป็นการพูดถึงการนำ AI มาใช้ในงานทางพระพุทธศาสนาโดยก็จะแบ่งไปใน2เรื่องนะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยเราในการตอบคำถามเองก็ดีหรือว่าศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราจะพูดกันในช่วงต้นแล้วก็ถัดต่อไปเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการนำ AI เพื่อที่จะมาใช้ในงานด้านวิชาการทางพุทธศาสตร์ในตรงนี้ซึ่งก็จะขอยกตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับการทำในโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเราตอนนี้ก็จะเริ่มต้นกันแบบนี้ก็จะคุยกันอยู่ในสองหัวข้อกันตรงนี้เรามาเริ่มต้นนะพูดคุยกันก่อนว่าวันนี้เราจะมีการเอาพระพุทธศาสนากับ AI เนี่ยเราเข้ามาใช้งานร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI เข้ากับเรื่องของอภิปรัชญาทางพระพุทธศาสนาแม้พอฟังว่าอภิปรัชญาปั๊บเอ๊ะมันจะยังไงนี่นะก็ไม่เป็นไรเราฟังเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็นำมาประยุกต์ในการใช้งานเผยแผ่แล้วก็สืบทอดพุทธธรรมเนี่ยต่อไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเรามีคนมีคนแบบนะคิดนะช่างคิดช่างถามนะว่าตกลงแล้วมี AI นะมีขันห้าเหมือนมนุษย์ไหม พวกเราว่ามีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีเลยนะขันห้าไม่มีเลยนะขันห้ามีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกอะไรเอ่ยขันห้าข้อแรกขันห้าก่อนเอาขันห้าก่อนนะยังไม่ต้อง AI มีขันห้าหรือเปล่านะเอาขันห้าก่อนมีอะไร

บ้างนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็ที่อยู่ในที่อยู่ทั่วโลกลองตอบไปพร้อมๆกันดูนะข้อแรกอะไรเอ่ย1ขันห้ามีอะไรบ้างขันห้ามีกี่ขันห้ามีกี่มีกี่ข้อห้าข้อนะทุกคนเคยถามนะบอกศีลห้ามีกี่ข้อนั่งคิดศีลห้ามีกี่ข้อนะศีลแปดมีกี่ข้อนั่งคิดศีลแปดมีกี่ข้อนะโอ้ไม่ขนาดนั้นนะถ้าถามว่ามีอะไรบ้างอาจจะต้องคิดแต่ถ้าถามว่ามีกี่ข้อนี่น่าจะตอบได้เลยใช่ไหมขันห้ามีเท่าไหร่มีห้าขันห้ามีห้าถูกต้องมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งมีรูปใช่ไหมมีรูปอันที่สองอะไรเอ่ยเวทนานะแล้วก็ได้มา2ข้อแล้วนะ1รูป2เวทนา3ล่ะสัญญานะสัญญาแล้วก็อะไรเอ่ยสังขารแล้วสุดท้ายล่ะวิญญาณโอเคข้อยังชั่วนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่บอกเนี่ยไม่ต้องไปเรียนเรื่องอะไรมากนะเรียนแค่นี้แหละคำว่าเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5เนาะขันธ์5จริงๆนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาจริงๆนะที่ไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสสนาเนี่ยจริงๆที่เป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นก็จะศึกษาเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเรื่องของขันธ์5อายตนะ12ใช่ไหมธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ศึกษา

เนี่ย6ข้อนี่เองนะไม่ต้องไม่เยอะเท่าไหร่ใช่มั้ยเอ่ยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ถือว่าเป็นขั้นวิปัสสนาภูมิใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วขันห้าที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ก่อนสิว่าตกลงจะมีคือมีไม่มีต้องรู้ก่อนว่าขันห้าคืออะไรใช่ไหมเอ่ยอันนี้เมื่อกี้เราตอบได้แล้วว่าขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปเนี่ยนะเราแบ่งขันห้าเนี่ยออกเป็นสองอย่างก็คือเป็นรูปกับนามใช่ไหมแบ่งเป็นรูปกับนามรูปก็คือในขันธ์5คือตรงกับรูปนั่นแหละนะรูปก็คือรูปใช่มั้ยเอ่ยพอเสร็จปั๊บที่เป็นนามอะไรนามคือสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมกับนามธรรมพอเป็นนามธรรมแล้วปั๊บก็จะมีเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่มั้ยคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าถ้านึกถึง AI อ่ะโอเคแหละเป็นลักษณะของเป็นโรบอทเมื่อวานนี้เราบอกว่ามีที่เกาหลีใต้ใช่ไหมเอ่ยก็มีการบวชแล้วนะให้กับโรบอทนะจะเรียกอะไรรูปแรกหรือเรียกว่าอะไรเดนนึกสรรพนามไม่ถูกนะว่าเป็นโรบอทแรกก็แล้วกันนะรูปแรกก็ได้นะก็ถือว่าตัวรูปมีละใช่ไหมเพราะเป็นโรบอทไงเป็นหุ่นยนต์ก็ถือเป็นฮาร์ดแวร์อย่างบอ

ช่ไหมพอเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีอะไรเอ่ยมีเวทนาคือการรับรู้มีสัญญาเนี่ยคือการจำได้หมายรู้นะสังขารคืออะไรการที่เราแบบมีสภาพของการปรุงนะปรุงแต่งในสภาพตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณคือการรับรู้คราวนี้มาดูปั๊บAI เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเอาไว้ว่าเป็นโรบอทได้นะถือว่ามีรูปด้วยกันละกันนะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของกายภาพอันเนี้ยมีอยู่คราวนี้สัญญาตรงเนี้ยที่ความจำได้หมายรู้ตรงเนี้ยก็คือเป็นเมมโมรีใช่ไหมหรือเป็นอินฟอร์เมชันเป็น Data ซึ่งแน่นอนแหละว่าของ AI เป็นอะไรเป็น Big Data ความจำได้หมายรู้นี่ไงเยอะคือว่าเยอะเลยแหละนะใหญ่โตมโหฬารมากตรงนี้ในการจดจำและเก็บรักษาสังขารสภาพของการประมวลความคิดการประมวลผลที่เมื่อวานเราบอกว่าเป็นอัลกอริทึมที่เป็นลักษณะของการใช้เครือข่ายของสมองเทียมเป็นหลักคณิต

ที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้เองเนี่ย3ข้อตรงนี้ยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงมีการจำลองออกมาให้เป็นแบบนั้นแต่ทั้งหมดคือกระบวนการขั้นตอนของทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดยังไม่ได้มีความสภาพในการรับรู้จริงๆนึกง่ายๆเหมือนกับว่าสมองของคนเราเอานั้นนึกถึงสมองเนาะสมองคนเราเนี่ยเราจะมีสภาพในสมองของเราเนี่ยในทางกายภาพเนี่ยของสมองก็จะมีการทำงานอยู่ทั้ง2ซีก2ส่วนส่วนหนึ่งคือทำงานในแง่ของความเป็นตรรกะข้อมูลต่างๆใช่ไหมในการประมวลผลในการคิดวิเคราะห์อันเนี้ยฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของการรับรู้อารมณ์เป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ที่มันออกมา emotional จะมี2ด้านเสมอในสมองเราต้องมี2ซีกหรือไม่ได้มีซีกเดียวเพราะฉะนั้น2สิ่งเนี้ยคือสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตทั้งหมดทั้ง hard power แล้วก็ soft power ที่เกิดขึ้นก็ mental physical 2อย่างกายภาพแล้วก็ทางจิตภาพ2 อย่างมีความสำคัญทั้งหมดตรงนี้ต้องบอกAI ณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการจำลองความรู้สึกออกมาได้หรือมีความรู้สึกว่าเหมือนเขารับรู้เข้ามาตรงนั้นจริงๆแต่ยังเป็นที่น่าเสียดายว่าคงจะมีเพียงแค่เต็มที่คือ3อย่างคงจะไม่ถึงขนาดขั้นที่4ที่5ที่ไม่ข้อที่2คือเวทนาไม่มีและข้อที่5คือวิญญาณตรงเนี้ยไม่มีนะตรงนี้ก็มานิยามความเป็นมนุษย์ใช่มั้ยนิยามความเป็นมนุษย์บอกว่ามนุษย์นี่ก็บอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าหมายถึงมนุษสะแปลว่าผู้มีใจสูงมีเจตนาและกรรมเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาจิตใจได้นิยามนะนิยามของความฉลาดตรงนี้เนี่ยต้องบอกความฉลาดเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของในเชิงปริมาณที่มีข้อมูลอยู่มากแต่นะในแง่ของการให้คุณค่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการวัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสมัยก่อนเคยมีการแม้แต่มนุษย์ก็ตามสมัยก่อนมีการวัดค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค่า IQ คนนี้ IQ สูงคนนี้ IQ ต่ำแต่ปัจจุบันมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยมี EQ ใช่ไหมเป็นความสามารถด้านอะไรด้านของการรักษาอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้น2อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้ง2อย่าง IQ อาจจะสูงสำหรับAI แต่มนุษย์ก็มี EQ เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้บอกไปแล้วบอกว่าแม้จะเป็นข้อมูลเท็จแต่พอประมวลมาแล้วเนี่ยจากการเรียนรู้สิ่งเท็จๆบ่อยๆก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดเขาก็จะประมวลว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บอกมาว่าสิ่งนี้ถูกต้องมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยการรักษาหรือว่าการดูแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนละอันนี้ชัวร์เลยแม้จะเห็นว่าสภาพนั่งสมาธินิ่งกว่าคนนะสมาธิบอกวันนึงถ้า AI นะสวดมนต์ไม่ผิดเลยไม่ผิดนะเราสวดมนต์ยังผิดใช่ไหมเอ่ยตกลงว่าอันนี้ตกลงสวดธรรมจักรรอบ3อาการ12ตกลงว่าอันนี้สวดไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะปริญญายันติเมหรือปริญญาตันติเมเนี่ยงงแต่ถ้าเป็นไงเอ่ยเป็นโรบอทเป็น AI ถามว่ามีผิดไหมโอ้โหไม่มีแน่นอนทุกอย่างมาเป๊ะทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าก็นั่นแหละนะถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังไม่อาจที่จะทำได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยมันคือเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์อาจจะมีเพียงบางส่วนแต่คงจะไม่ได้ทั้งหมดและแน่นอนมันมีบางอย่างที่ AI ดีกว่ามนุษย์และบางอย่างที่มนุษย์แน่นอนว่าต้องก็จะดีกว่า AI เพราะฉะนั้นการนำเอาจุดแข็งของทั้ง2 อย่างเนี่ยเอามาช่วยกันลบจุดอ่อนซึ่งกันและกันและเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ถือว่านำมาพัฒนาใช้ในฐานะของอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานนะเพราะในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะเราก็เป็นมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเผยแผ่พุทธศาสนาเราจะมองแบบนี้นะเราใช้ว่าเป็นCo-Pilot Model ก็คือเป็นโมเดลของCo-Pilotคือการนักบินร่วมในการนำเครื่องบินขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนขับเนี่ยอยู่2คนใช่ไหมเอ่ยคนนึงเป็นกัปตันอีกคนนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นCo-Pilotซึ่งแน่นอนCo-Pilotเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นกัปตัน2คนก็ได้แต่ต้องมีคนช่วยกันขับเนี่ย2คนเนี่ยเสมอAI ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพระภิกษุตอบคำถามพื้นฐานจัดการข้อมูลและวิเคราะห์อารมณ์เบื้องต้นสามารถทำได้แต่พระภิกษุเป็นไงเอ่ยเป็นผู้มอบความเมตตาเยียวยาจิตใจและชี้นำธรรมะในระดับลึกที่ AI ไม่อาจทดแทนได้
การทำงานร่วมกันดึงจุดแข็งทั้งสองฝ่ายเพื่อเผยแผ่พระธรรมได้กว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตรงนี้โดยผิวเผินอาจมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้า AI สามารถตอบคำถามได้ทุกอย่างในขณะเดียวกันพระภิกษุอาจจะตอบคำถามไม่ได้ก็ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยพระภิกษุยังคงมีความสำคัญอยู่หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูในหลักธรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ๋ในสมัยก่อนถ้าเราคงจำกันได้จำได้ไหมมีพระภิกษุสองรูปที่เดินทางมาจากต่างแดนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองท่านมาถึงเดินทางมาถึงชนบทแห่งหนึ่งก็เข้าไปในวัดแห่งหนึ่งก็ไปเจอพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นก็หลังจากสนทนากันโอ้เจ้าอาวาสดีใจมากนานๆจะมีพระภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกเดินทางมาถึงเนี่ยตำบลที่แบบเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่แต่เนี่ยเดินทางมาถึงเสร็จปั๊บก็โอ้แบบขอให้แบบท่านเนี่ยได้แบบแสดงธรรมสักหน่อยเถิดข้าพเจ้าเนี่ยเจ้าอาวาสบอกนะบอกข้าพเจ้าเนี่ยมีเพียงเนี่ยความรู้เล็กๆน้อยๆทุกครั้ง

0: ครั้งเนี่ยเวลาการจะสาธยายก็สาธยายเพียงแค่บทนี้บทเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ถามอ้าวแล้วพอสาธยายแล้วเป็นอย่างไรเขาบอกเทวดาก็อนุโมทนานะแม้กระทั่งเป็นบทบาทคาถาเดียวก็ตามท่านลำพังก็เลยแสดงธรรมโอ้โหวิจิตพิสดารเลยปรากฏเป็นไงเอ่ยเทวดาเงียบตัสมาตุนเนหีเงียบกริบใช่ไหมเอ่ยท่านก็เลยเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมถึงเงียบในท่านบอกว่ามีเทวดาอนุโมทนาไงบอกเออข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปกติแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆท่านก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวท่านลองสาธยายทำดูซิท่านก็พูดกล่าวทำนั่นแหละปรากฏเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการพระธรรมกถึกท่านก็เลยเป็นไงเอ่ยเอ๊ะสงสัยเทวดาที่นี่จะอคติฮะลำเอียงเพราะรักแน่ๆเลยนะเออเห็นไหมเนี่ยโหเรากล่าวธรรมะได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่อนุโมทนาแต่พระภิกษุที่เป็นเจ้าวาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยทำไมกล่าวเพียงแค่นี้แต่ได้รับการอนุโมทนากึกก้องขนาดนี้ท่านก็เลยนะความก็ทราบไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเอ่ยก็เลยได้ความมาว่าสุดท้ายท่านองค์ถึงสรุปว่าเพราะอะไรพระภิกษุเจ้าถิ่นรูปนั้นแม้จะรู้เพียงบทบาทคาถาเดียวแต่ท่านปฏิบัติด้วยเราเนี่ยท่านไม่ได้พูดต่อเนาะเนี่ยแต่เป็นไงเอ่ยเธอทั้งสองเนี่ยเป็นธรรมกถึงรู้เยอะก็จริงนะแต่เป็นไงเอ่ยปฏิบัติบ้างหรือเปล่านี่คือสิ่งนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยบอกอะไรเรารู้ไหมบอกเราบอกว่าพระภิกษุเองเมื่อปัจจุบันเรามีผู้ช่วยที่ผู้ช่วยคนเนี้ยเก่งซะด้วยตอบได้เก่งซะด้วยแล้วก็ไม่พลาดซะด้วยในข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นไงจะต้องกลับมาสู่จุดที่พระภิกษุจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกในลักษณะที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ทันทีที่ AI ออกมาในช่วงต้นๆมีหลายที่พยายามปิดกั้นไม่ให้นำมาใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่มีความเขาเรียกว่าถือว่าแบบเป็นท็อปของโลกเลยเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่างเงี้ยเอา AI เปิดวิชาเลยบอกว่าทำอย่างไรเอา AI เข้ามาใช้ในงานวิชาการและใช้ในห้องเรียนเปิดสวนกับกระแสออกมาเลยและนำเอามาใช้ในฐานะของเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อย่างถูกวิธีตรงนี้เป็นไงเอ่ยเราปิดกั้นไม่ได้แน่นอนแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนี่คือสิ่งที่ต้องคิดมากกว่าไม่สามารถปิดกั้นได้แน่นอนจะปิดหูปิดตาปิดได้เนี่ยแป๊บเดียวสุดท้ายยังไงเสียก็ต้องเข้ามาแต่เข้ามาแล้วจะใช้อย่างใดอย่างมีจิตสำนึกตรงนี้เองเนี่ยตมาเองก็เลยได้มีโอกาสได้ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานบวชว่าพระภิกษุเนี่ยท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องทำหน้าที่อย่างไรต้องศึกษาอย่างไรถ้าว่าง่ายๆก็อ่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เราฟังกันมาอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเรามาฟังตรงนี้กันดูมาทบทวนโอวาทหลวงพ่อท่านกันดีกว่าว่าเมื่อพระภิกษุนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตัวเช่นไรเราจึงจะได้เป็นพระภิกษุที่สามารถก้าวล้ำในสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้เรามาทบทวนกันไปพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้

0: ที่สั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยเฉยครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการกล่าว
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์และก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนัก
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการกล่าว
2: เรามาว่ากถาหรือว่ากถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
2: ่จงรวย
3: จ้า
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ

0: เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ให้รวยไปทุกชาติเลย
1: จ้า

0: ให้ไหมจ๊ะ
1: ให
0: ้ค่ะให้ยังไง
1: ให้
0: ไม่ให้ล่ะ
1: ก็ให้
0: ให้ไม่ให้ก
1: ็ให้ให้
0: สุดยอดเลยอย่างนั้นมาฟังโอวาทะคนกลัวไม่ใหญ่เรื่องเดี๋ยวสามเณรหรือสามเณร
1: สามเณรคร
0: ับ อ๋อไม่ใช่สาม
1: ไม่ใช่สามเณร
0: เรื่องสามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิตบวชนอกบวชในกันจ้า
1: สา
0: บวชมาทำไมกันจ้าต้องตอบตัวเองให้ได้นะจ้าว่าบวชมาทำไมนี่จ้าแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเป้าหมายของการบวชคืออะไรจะได้ทำให้ถูกหลักวิชานะจ้าเรามาบวชแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี่สำคัญนะต้องไปสู่เป้าหมายซึ่งมีหลายหลายชั้นเป้าหมายแรกก็คือให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่เป็นเป้าหมายแรกเลยนะบวชไปแล้วนะจ๊ะเป้าหมายถัดไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะไปทำอะไรต่อไปนี่นะจ๊ะทำอะไร
1: ทำอะไรครับอยากรู
0: ้ก็ศึกษาทุกเรื่องเลย
1: จ้า
0: ตั้งแต่ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี่จ้ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างน้อยก็นิพพานพบสามโลกันเรื่องจักรวาลแต่จักรวาลเดียวก็ต้องไปถึงแสนโกจักรวาล ไปถึงแสนโกจักรวาลแล้วก็ไปอันนันจักรวาล ธรรมดานะ เนี่ยเมื่อกี้ไปถึงไหนนะ
1: ก็ถึงพระธรรมกายแล้วก็ศึกษา
0: ถ้าได้พระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายนะจ๊ะจะไปไหนก็ไปได้ไปได้ทุกแห่งในแหล่งที่ไม่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ว่าจะไปในแหล่งที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ดีทั้งนี่จะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมดเราก็ต้องค่อยๆเอาออกนี่จะทีละอย่างสองอย่างหรือหลายอย่างหลายๆอย่างทีเดียวหมดไปเลยนี่มันแล้วแต่เราเนาะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่บ้านเดียวกันYou know.

จะได้รู้ว่าคนบ้านเดียวกันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วจะไปอยู่ที่นั่นอย่างไรแล้วที่นั่นเป็นอย่างไรนี่เนาะคนบ้านเดียวกันอย่าง

0: มันก็มีอยู่สองหลัง
1: สองหลัง
0: เราจะอยู่หลังไหนเนาะคือหลังที่หนึ่งคือบ้านมีกิเลสหรือบ้านที่สองคือบ้านหมดกิเลสนี่จะเอาบ้านอหรือบ้านกอบ้านอคือบ้านอกุศลส่วนบ้านกอคือกุศลนี่จ้ะถ้าจะไปทางโลกุตระต้องกออย่างเดียวคือกุศลอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำคัญเนาะสำหรับพระนะจ๊ะนี่สำหรับเราพระก็ต้องทำแบบพระใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ทำแบบมารจะได้สมกับที่เราที่บวชมาและได้มาบวชเพราะพระมีหน้าที่สู้กับมารกิเลสก็เป็นเศษเสี้ยวเครื่องมือของมารเท่านั้นเมื่อขจัดกิเลสออกจิตก็จะบริสุทธิ์ความรู้ความเห็นก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมมากมายเพราะไม่มีกิเลสมาบังเลยเนาะสำนักแปลว่าผู้สงบเนาะจะมาถึงจุดสงบได้ต้องละทางโลกมาเพื่อจะมาละกิเลสเมื่อกิเลสหมดจิตแล้วก็บริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องนำใจกลับมาหยุดอยู่กับตัวก่อนใจอยู่กับตัวแล้วก็ต้องหยุดอย่างเดียวทำความสว่างภายในให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าไม่สว่างก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนจะเห็นก็ต้องมีความสว่างจะสว่างได้ใจต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในนี่จะก็หลักง่ายๆเพราะชีวิตของชีวิตมันอยู่ภายในนี่จ้ะกดแล้วหยุดแล้วความสว่างก็จะเกิดขึ้นความสว่างเคยก็เห็นเห็นก็รู้เอาเป็นมายังไงรู้ก็หลุดได้นี่จ้ะถ้าไม่รู้มันก็ไม่หลุดสำเนียงเจ้าพ่อที่ลูกบวชเมื่อไหร่จ้ะ
1: วันวิสาขบูชา
0: วันสำคัญของโลกและจักรวาลเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะอย่าจับไปไว้ที่อื่นนะจ๊ะฟังอยู่ป่ะจ๊ะ
1: บ้านอยู
0: ่เอาใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวต้องหยุดให้ได้อยู่ให้ได้อยู่อย่าให้หลุดหยุดให้สว่างสว่างเราจะได้เห็นพอพุทธะเกิดชีวิตวัสดุก็จะเจิดจ้ากันมาเองนี่นะจ๊ะบวชทั้งทีนะจ๊ะต้องบวชให้บุญใหญ่เกิด

0: ต้องบวชที่ดีกว่าดีสุดคือบวชทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะจ๊ะ
1: บวชในบวชในใจ

พระอยู่ภายในตัวเราถ้าใจเราไม่หยุดเราก็ไม่เจอไม่เจอพระในตัวเราก็ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะแม้ใครมาบอกมันก็ความมั่นใจมันก็ยังไม่ถึงร้อยเพราะนั้นอย่างน้อยใจต้องหยุดยังไงได้ท่านอยู่ในตัวของเรานี่แหละ

0: โอ้ต้องสร้างบุญเก่ามามากเลยเดียว
1: ครับ
0: ถึงเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้นะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เทือกเขาเหล่ากองสมณะเนาะ
1: ครับ
0: เป็นสมณีเนาะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปสมณีค่าจองแชมป์กันเลยจ้า

0: ได้แล้วนะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือมาฝึกปรารภความเพียรนั่นเอง
1: ตื่นเช้าตอน 4:30 ครึ่งอาจารย์ท่านก็จะให้ปลุกให้ฉันน้ำก่อนพอฉันน้ำเสร็จก็ทำกิจวัตรส่วนตัวครับ
2: ก็ประมาณ 5:00 ตรงครับก็ไปทำวัดเช้าจนถึง 5:30 ก็ได้นั่งสมาธิถึง 6:00 6:00 ก็เตรียมตัวฉันเช้าครับ

0: ธรรมสุขาทังสัสมะเอความพอเพียงของหมู่ให้เกิดสุข
1: ในทุกๆวันสามเณรจะได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยที่นี่ฝึกสามเณรให้เป็นสามเณรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาทางประเทศวิชาธรรมกายและเป้าหมายชีวิตถือเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเรียนวิชาของนักบวชวิชาของพระพุทธเจ้าได้ใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตน

0: ตอนแรกๆที่ผมเข้ามาบวชเรียนนะผมก็คิดว่าจะมีแค่การนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้อย่างเดียวครับผมแต่พอเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าที่คิดไว้ก่อนที่เข้ามาบวชครับผม
1: ก็ที่นี่ก็ฝึกให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบที่นี่มีระเบียบมากทำให้ผมมีนิสัยที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะทางโลกก็เป็นคนที่วาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปอยู่นี่ก็เลิกได้

การศึกษาพระปริยัตินะครับก็เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติ

ความรู้ในภาษาบาลีเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่คลังแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือความสำคัญในการศึกษาทรงจำพระบาลีนะครับ

อยากจะเป็นพระมหาบุรุษที่ชีวิตให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็อยากจะศึกษาให้ได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา10ปี20ปีมาเล่าให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้ฟังแล้วก็ทำตามแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

0: การได้บวชเป็นสามเณรคือชีวิตที่ใช่เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจเราไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับสิ่งเพลิดเพลินที่ไม่เป็นแก่นสารในทางโลกที่สุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้การจากชีวิตของนักบวชทำให้เราได้รู้ถึงแก่นอันแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยกระดับจิตใจของตัวเองได้ขัดเกลาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะสามารถนำพาทั้งตนเองนำพายมพ่อยมแม่และนำพาญาติโยมทั้งหลายข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้ครับ
1: สมณเณรนี่ถือแถวดอกของสมณนะกำลังจะต้องรับภารกิจอันยิ่งใหญ่การได้เตรียมตัวศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องด้วยและถือว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆที่ได้มาบวชในร่มเงาพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย

ชื่นใจไม่เอ่ยในมารับนะทบทวนโอวาทเนี่ยร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุเนี่ยสิ่งเหล่านี้ AI ทำแทนได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้นะแต่เราก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าการเราไปพูดว่าอะไรมันดีกว่าอะไรแต่ว่าเรามีสิ่งที่มีจุดแข็งเนี่ยซึ่งกันและกันสิ่งนี้เราเป็นผู้นำทางด้านของจิตวิญญาณใช่ไหมเอ่ยแต่ก่อนจะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำของผู้อื่นได้ต้องเป็นผู้นำตนเองก่อนในเบื้องต้นเพราะเราเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติก็คือการขจัดอสวะกิเลสเนี่ยให้หมดสิ้นไปใช่ไหมเอ่ยโดยการเริ่มต้นก่อนเนี่ยเริ่มต้นที่หยุดใช่ไหมพอหยุดปั๊บมันก็จะเกิดความสว่างเมื่อเกิดความสว่างเราก็จะไปรู้เราก็จะไปเห็นก่อนแล้วจึงค่อยรู้นะเห็นก่อนจึงค่อยรู้เรียกว่าเป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นต่อไปเสร็จแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้นี่แหละหลังจากได้ประโยชน์ตนเองมาแล้วก็นำสิ่งนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็จะดึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่ง AI คือหนึ่งในนั้นนำมา

ประมวลผลแล้วก็นำมาใช้งานในงานพระศาสนาอันนี้จึงเป็นบอกว่าเป็นโคพาลอตโมเดลก็คือเป็นโคพาลอตที่เป็นโมเดลที่มีการทำงานร่วมกันไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้แต่เป็นการทำงานร่วมกันเหมือนนักบิน2คนที่ต้องทำหน้าที่ไปคู่กันนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งกัปตันเก่งกว่าผู้ช่วยเพราะฉะนั้นผู้ช่วยไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรกัปตันขับไปคนเดียวแล้วกันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อมันทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะทำได้ดีกว่าเมื่อจับมือกันทำเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำและเป็นสิ่งที่ทำแทนกันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งประโยชน์ของตนเองที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเราต้องเริ่มต้นทำก่อนที่ชีวิตของความเป็นสมณะหรือชีวิตของความเป็นพระภิกษุของสามเณรทั้งหลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำเพราะนั้นก็วัดของเราเองหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้มีโครงการบวชต่างๆเมื่อบวชแล้วไม่ใช่บวชจบปั๊บอ้าวเรียบร้อยเป็นอุปชาเป็นอุปชาไก่ไข่ทิ้งไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พอบวชให้แล้วก็ต้องอบรมด้วยใช่ไหมเอ่ยอบรมศึกษาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเองเนี่ยที่นั่งกันอยู่ณที่นี้นะพวกเราเองก็เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนค้ำชูค้ำจุนพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยไม่ใช่เพียงแต่ภายในประเทศนะแม้ต่างประเทศเองนี่เนี่ยในระยะอันใกล้นี่นะเอ่ยยุโรปก็จะบวชแล้วเราเองก็ได้ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ช่วยกันสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นี่คือการที่เราช่วยกันขยับขยายให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประโยชน์ตนเองเกิดขึ้นแล้วจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันในตรงนี้ในส่วนของอาตมาเองก็ทำงาน2อย่างไม่ได้ทำเยอะเลยทำ2อย่างเองอย่างที่1ก็คือว่างานด้านการเผยแผ่ในต่างประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นที่วัดพระธรรมกายโทชิงิและวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในส่วนของงานด้านของวิชาการที่เป็นในส่วนของงานพระไตรปิฎกนี่คืองานที่2ที่ทำในส่วนของตรงนี้แล้วก็แน่นอนก็ประมวลมาสู่งานด้านการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันทั้งภายในประเทศคือที่ DOU ปริญญาโทแล้วก็ของทั้งต่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นก็ทำกันอยู่2งานคืองานเผยแผ่แล้วก็งานด้านวิชาการพระไตรปิฎก2อย่างวันนี้ก็จะมาขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานพระไตรปิฎกให้กับเราฟังกันกันละกันเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมเอ๋มิงเมื่อวานนี้ทิ้งเอาไว้บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มากการที่มีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยกล่าวไว้บอกว่าการที่มีใครบอกว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะรู้ทั้งหมดเพราะคำสอนเนี่ยเก็บรวบรวมมาถึง 2,000 กว่าปีไม่ได้มีแต่เพียงฝั่งของเถรวาทฝั่งเดียวแต่มีนิกายอื่นๆเกิดขึ้นในระหว่างนั้นด้วยในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปมหายานเองก็เกิดขึ้นพัฒนาไปเป็นวัชรยานต่อไปก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีองค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้แทนที่ว่าถ้าว่าจะว่ารู้หมดเนี่ยอันนี้โดยบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่เราสามารถที่จะทำงานได้เมื่อเรามีการจัดสรรข้อมูลอย่างดีเอามาดูกันไปนะพร้อมๆกันนะเริ่มต้นในเรื่องของมุขปาฐะอันนี้คือการจัดระเบียบแล้วนะเรียกว่าการทำสังคายนาคือการจัดระเบียบในเบื้องต้นมีการกล่าวมามีการจัดหมวดหมู่เพราะตอนเรานึกถึงนะเอ้าถ้าเกิดเรานึกถึงง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยท่านเทศไหมเอ้าพระวินัยเทศก่อนแล้วพระสูตรค่อยเทศทีหลังท่านทำแบบนี้ไหมไม่เกี่ยวถูกไหมเอ่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบุคคลนั้นคือใครท่านเทศแบบนั้นก่อนแต่พอเสร็จแล้วครบผ่านไป45ปีตรงนี้ถือว่าไงเอ่ยจะมีการข้อมูลที่กระจัดกระจายกันอยู่เรียงตามเหตุการณ์แต่ว่าไม่เรียงตามหมวดหมู่ก็จึงมีการจัดหมวดหมู่ไงขึ้นมาแล้วก็มีการสืบทอดกันมาว่าสายใครจำได้ใช่ไหมสายใครท่องจำอะไรนิกายไหนนี่เนี่ยเป็นเบื้องต้นนี่คือการจัดระเบียบในยุคต้นเสร็จแล้วก็มีการจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจารลงในคัมภีร์ใบลานเสร็จแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์ใบลานกับพิมพ์ต่างแค่วัสดุและการขยายตัวใบลานจะทำทีเหมือนเราเขียนหนังสือเขียนคัดทีละตัวแล้วค่อยเอาหนังสือเนี่ยออกไปแต่พอเทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นพิมพ์ทีเดียววิ่งปรืดจะพันเล่มหมื่นเล่มเร็วไม่เอ่ยแป๊บเดียวเสร็จขอให้ต้นฉบับออกมานี่เพราะใบลานจะต่างกับฉบับพิมพ์โดยเนื้อหาการจัดบทหมู่เหมือนกันต่างกันตรงที่ความเร็วและการขยายตัวที่ต่างกันเ

พอเป็นฉบับดิจิตอลยิ่งหนักเลยคราวนี้ไม่ว่าอยู่ทุกมุมไหนของโลกก็สามารถเข้าถึงได้และสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการนำ AI มาใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเป็น AI assistant ในด้านของคัมภีร์พระพุทธศาสนาตรงนี้ช่วยอย่างไรในงานการตรวจชำระเนี่ยถูกนำมาใช้เนี่ยที่ผ่านมาเราจะใช้ในรูปแบบของการ search engine คือต้องเสิร์ชเข้าไปหาพอหาปั๊บมันจะเป็นการค้นคำแล้วก็แต่ผู้อ่านต้องตีความเอาเองแต่ถ้าเป็น AI จะช่วยเราในการโยงข้อมูลให้เห็นรูปแบบบางอย่างที่คนมองไม่เห็นอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ข้อเสียมีนะคือมีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนข้อมูล Search Engine Search หาไม่มีมันก็บอกว่าไม่มีมันจะดึงคำออกมาใช่ไหมแล้วถ้าเจอไม่มีมันจะเจอมันจะเจอว่าเอ๊ะไม่เจอข้อมูลแบบนี้แค่เจอใกล้เคียงแต่ AI ไม่ใช่นะ AI คือเขาพยายามจะหาคำตอบให้เราเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันน้อยมากๆผลคือยังไงเอ่ยแต่เราอยากได้ข้อมูลไงมันจะเริ่มดึงข้อมูลมันจะเริ่มดึงสิ่งที่ไม่ได้มีข้อมูลอยู่จริงอ่ะขึ้นมานำเสนอให้กับเราอันเนี้ยเจอมากับตัวแม้แต่กระจอกบอกให้อ้างอิงก็ตามนะยังอ้างอิงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็มีเพราะอะไรเขาพยายามหาคำตอบให้กับเราให้ได้นะไม่ใช่แค่ว่าหาสถานที่นะแต่พยายามหาคำตอบออกมาให้กับเราเลยนี่คือสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนได้สิ่งนี้เราเรียกว่าเมื่อ AI มันหลอน มันหลอนมันหลอกเรานี่แหละคำตอบฟังดูไหลลื่นน่าเชื่อถือมีไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพราะเขาพยายามหาคำตอบมาให้กับเราตรงนี้เกิดขึ้นเมื่ออะไรเอ่ยเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาคืออะไรมีปัญหาตรงที่ว่าข้อมูลเนี่ยที่เป็นตัวต้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพราะข้อแรกสำคัญมากข้อมูลที่ถูกต้อง domain specific data สำคัญมากใช้ข้อมูลเฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วข้อที่2คือ force citation ก็คือบังคับให้แสดงแหล่งอ้างอิงตรงนี้นะดึงข้อมูลออกจากการตีความแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกลับไปรีเช็คใหม่อีกรอบนึงว่าการอ้างอิงที่พูดมาถึงเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านั่นเช็คและเพราะที่ว่าต้องเช็คแบบนี้เพราะสุดท้ายมนุษย์เนี่ยจึงต้องอยู่ในลูปเรียกว่า human in the loop ก็คือมนุษย์ต้องอยู่ในลูปตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างออกมาปั๊บแล้วเอาสิ่งนี้ออกมาเอาพิมพ์ปิ้นเอาไปส่งหรือได้ออกมาปุ๊บพิมพ์เสร็จปั๊บโพสต์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อบังคับขึ้นมาว่ามนุษย์นะจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าสิ่งนี้ที่ได้มาน่ะมีความถูกต้องคาดเคลื่อนแค่ไหนมันเหมือนกับอะไรคิดง่ายๆก็เหมือนคนเราปัจจุบันเวลาเราฟังกันมาใช่ไหมเราฟังคนนั้นคนนี้มีการประชุมพูดกันถกกันมาในประเด็นต่างๆแล้วก็จะดูว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องหรือเปล่าและการจะสามารถวิเคราะห์แบบนั้นได้ตัวบุคคลนั้นน่ะต้องมีความรู้ด้วยไงต้องวิเคราะห์เป็นแล้วประเมินให้ได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีความเจริญรุ่งเรืองการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ความยากคือการที่เราจะเชื่อถือได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความยากเพราะฉะนั้นการใช้งาน AI ในพุทธศาสนาที่ปลอดภัย1จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียกว่า domain specific dataอันที่สองคือ force citation ก็คือการให้อ้างอิงให้ถูกต้องนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีไงมีมนุษย์อยู่ในมีคนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ในการตรวจสอบตรงนั้นด้วยเรียกว่า human in the loop ตรงนี้มีความสำคัญเหมือนอะไรยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเวลาเราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น MRI หรือ X-ray ออกมาก็ตามจะมีคนอ่านใช่ไหมจะมีหมอมีนักเทคนิคการแพทย์ก่อนเขาก็จะดูในเบื้องต้นเสร็จปั๊บก็จะส่งให้หมอเนี่ยวิเคราะห์เป็นขั้นที่2ใช่ไหมแล้วหมอเขาก็จะดูว่าเป็นอะไรในเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาจะไปเข้าประชุมอีกทีนึงในที่ประชุมของหมอในมหาวิทยาลัยหมอในโรงพยาบาลเพื่อดูว่าสิ่งใดมันอาจจะมีบางอย่างที่หมอคนเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นในห้องสามารถเห็นได้ก็จะมาช่วยกันดูในตรงนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอน

อนนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกับเขาคัดกรองมาให้ก่อนในเบื้องต้นแล้วดูว่าบุคคลนี้จากข้อมูล Data มหาศาลทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะป่วยเป็นโรคนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์กรองชั้นที่1เสร็จแล้วก็ให้หมอเนี่ยพิจารณาเฉพาะจุดนะให้ดูจุดตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมาดูทั้งหมดไม่ต้องมานั่งไล่คัดฟิล์มตั้งแต่เบื้องต้นใช่มั้ยเอ่ยพอคัดเยอะๆเหมือนเราเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเขียนเยอะๆๆตั้งเริ่มต้นตั้งแต่กระดาษเปล่าเขียนไปเขียนมาเขียนมาบางทีมึนแต่ถ้ามีคนเขียนมาให้เราแล้วเราเอาสิ่งนี้มาดูแล้วตรวจสอบในฐานะของ Editor ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เฉียบคมขึ้นนี่คือสิ่งที่ว่าดึง AI มาทำในฐานะของ Editor มือแรกเสร็จแล้วนักวิชาการมาช่วยดูในมือต่อๆไปนี่ตรงนี้นี่คือการใช้งานแต่ว่าเบื้องต้นเลยสุดท้ายแล้วต้องกลับไปที่ต้นน้ำว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ AI ยังไงไม่ให้หลอนเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวเอาไว้3ข้อนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบแล้วมีการให้อ้างอิงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ในนั้นตรงนี้นะเพราะเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยที่บอกว่าทำไมมันข้อมูลมันผิดพลาดเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกว่าต้นทางข้อมูลไม่พอ2การเชื่อมโยงมันยังไม่แน่นแล้วผู้ถามเองเนี่ยบางทีเนี่ยใช้คำถามที่กำกวมภาษาเราก็สับสนอยู่แล้วนะเราเองเราเป็นคนพูดอ่ะเรายังสื่อสารสับสนเนี่ยผู้รับสารจะไม่สับสนเลยและ AI ไม่ใช่คนด้วยเขาไม่ได้รู้ข้อมูลเขาไม่ได้รู้คำอย่างที่เราว่าแต่เขาแค่ประเมินว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อย่าลืมนะ AI ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะแต่เขารับภาษาคนไปเขาแยกคำจำได้ไหมเมื่อวานนี้เขาแยกคำแยกเสร็จปั๊บประเมินมาว่าน่าจะหมายถึงอะไรเพราะเราต้องดูเสมอว่าสิ่งเราสื่อสารไปกับสิ่งที่เขารับสารเราไปเนี่ยเมื่อประมวลกลับมาเป็นภาษามนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งข้อมูลน้อยและผิดพลาดด้วยนะโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นน้ำต้นแหล่งที่เป็นพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นยำตรงนี้การนะเลยเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะนำสู่การตีความที่ผิดพลาดได้เพราะอะไรก็เหมือนนักวิชาการบางคนเราก็ดูดูคนนี้พูดมาดูดีมีเหตุมีผลแต่การเชื่อมโยงอาจเชื่อมโยงผิดก็ได้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยคือเรากำลังทำโครงสร้างพื้นฐานฟังตรงนี้ไว้นะโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์หรือฉบับออนไลน์เท่านั้นนะแต่เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลที่เชื่อมโยง text ก็คือข้อความเชื่อมโยงเข้ากับอะไรภาพต้นฉบับโดยรวบรวมคัมภีร์เนี่ยมากกว่า 10,000 ชุดเปรียบเทียบความต่างของสำนวนอย่างเป็นระบบเป็นแกนหลักที่ทำให้ AI เรียนรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องต้องมีการเชื่อมโยงต้องมีการเรียงร้อย Big Data ตรงนี้ไม่ใช่แบบโยนอ้าวบอก AI อยากได้แบบนี้งั้นอยู่ไปเข้าสวนเองนะไปเก็บผักเองนะอยู่เข้าครัวอยู่ไปทำอยากได้พริกใช่ไหมอยู่ไปปลูกพริกเองนะอยากได้ผักอยู่ไปปลูกผักเองนะไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องเตรียมเอาไว้แล้วในหมวดหมู่ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วนำมาให้เขาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลแล้วเราดูอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วส่งกลับไปให้เรียนรู้อีกรอบนึงส่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆเพราะฉันถึงบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเดานี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเล่มให้มันเกิดเล่มคือโปรดักต์สุดท้ายที่เหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็งมันโผล่มานิดเดียวแต่ข้างล่างมันคือข้อมูลมหาศาลที่กว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันโผล่ทะลุมหาสมุทรขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยข้างล่างคือข้อมูลมหาศาลที่ต้องทำในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นนะบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาบอก AI เขาบอก Data is the new oil ก็คือข้อมูลเนี่ยมันคือน้ำมันใหม่ทำไมพูดเป็นน้ำมันเนี่ยรถไม่มีน้ำมันไปไม่ได้เดี๋ยวถูกไหมเอ่ยข้อมูลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแท่นกลั่นน้ำมันดิบที่ต้องให้มีคุณภาพดีๆนะแล้ว AI มันจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าโยนอะไรให้มันไปก็ได้ไม่ใช่ต้องเรียงร้อยข้อมูลให้ดีข้อมูลทั้งหมดต้องออกมามีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคนจะทำงานควบคู่กับ AI เสมอตรงนี้แล้วถ้าแบบอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้อีก

เป็นผู้ที่ทำไมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาบาลีเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาว่าทำไมนี่เมื่อสักครู่นี้ไงค่ายจองแชมป์ทำไมต้องจองเพราะว่าต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ทางด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเองด้านภาษาบาลีถือเป็นภาษาต้นต้องมีความเข้าใจที่สำคัญตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นว่าพอเราเรียงข้อมูลได้ดีๆแล้วตรงนี้มันจะสามารถทำไมเอ่ยประมวลผลและเห็นการกระจายตัวตามวัดต่างๆและชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ในตรงนี้เหมือนกับการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวทำไมเขาถึงดูว่าในยุคเริ่มต้นในของทางโลกที่เขาศึกษากันทำไมมนุษย์เกิดขึ้นที่แอฟริกาแล้วกระจายตัวไปทวีปต่างๆคล้ายๆแบบนั้นนะแต่มันเป็นข้อมูลที่มันยังไปไม่ถึงสุดแต่มันได้ในระดับหนึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันสามารถประมวลข้อมูลในการกระจายตัวได้เช่นเดียวกันหรือให้เราเห็นถึงตระกูลเรียกว่า family tree ว่าใบลานหรือคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือใกล้เคียงกับคัมภีร์ไหนมากกว่ากันตรงนี้เรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยหาว่าเอ๊ะเราเป็นตระกูลเราใช่ไหมเอ่ยสืบเนื่องไปสืบเนื่องมาเอ๊ะเราเป็นตระกูลไหนอะไรยังไงมาจากตระกูลไหนมี DNA แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือการที่ใช้ AI เข้ามาแต่ข้อมูลเบื้องต้นต้องถูกต้องและมีประสิทธิภาพในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นการนำเอามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็น AI OCR คือง่ายๆเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันนั่นคือบางครั้งเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปต่างประเทศเราไม่รู้หรอกว่าป้ายเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรนะหรือว่ามีคนซื้อของมาฝากจากต่างประเทศเราไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่เราทำไมเปิดกล้องจำได้ไหมเราก็ไปถ่ายรูปหรือว่าเอาไปดูที่สลากตรงเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนให้ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอื่นที่เราเข้าใจจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรก็ดีก็แล้วแต่อันนี้คือ OCR แบบนั้นอันนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแบบนี้นี่ก็เอานำมาใช้กับฐานข้อมูลในการอ่านอักษรโบราณได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งของค้อมทำ

ศาสตร์เนี่ยจึงขึ้นกับคุณภาพของฐานข้อมูลที่เราจัดเตรียมและสืบทอดในวันนี้เพราะฉะนั้นนะนี่คือสิ่งที่ว่าเราจะนำ AI มาใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างไรอันนี้คือประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าเป็นไงเอ่ยต้องมีความรู้ก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเมื่อบวชแล้วต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านภาษาต้นคือภาษาบาลีเมื่อจะอ่านภาษาบาลีได้ต้องรู้ภาษาบาลีก่อนในเบื้องต้นตรงนี้นะจุดไฟเรียนเพียนบาลีอีก2ปีต้องมีแล้วอย่าลืมนะพระภิกษุทั้งหลายหรือแม้แต่กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเองก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจก็สามารถที่จะเป็นไปได้ตรงนี้เช่นเดียวกันศึกษาเรียนรู้เนี่ยไปควบคู่กันไปในตรงนี้เพราะต้องมีจุดนี้เป็นจุดเบื้องต้นในการทำให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วเมื่อเราเป็นบุคลากรที่ทรงพลังเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วทำงานควบคู่กับประโยชน์ท่านเป็นของผู้อื่นนี่แหละโดยการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานเผยแผ่ทั้งงานด้านเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตวิญญาณต่างๆก็คือในเรื่องของศีลธรรมทั้งหลายกับในเรื่องของงานด้านวิชาการเพื่อเตรียมไปสู่การเตรียมข้อมูลเพื่อสืบทอดพุทธธรรมไปสู่อนาคตที่ถูกต้องและแม่นยำดังนั้นจึงได้กล่าวเอาไว้ไงบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเรานี้มิใช่เป็นเพียงทำให้เล่มออกมาเท่านั้นแต่เป็นการเรียงร้อยข้อมูลเตรียมฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สามารถศึกษาแล้วส่งต่อไปถึงอนาคตได้ตรงนี้มีสิ่งที่เราทำกันอยู่มากมายใบลานที่เราทำมีมากมายมหาศาลทำถึงปัจจุบันมาเนี่ยครบเนี่ย1รอบเนี่ย1รอบเนี่ย12ปีเนี่ยเกิดแล้วนะทำมาตรงนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมยอดภูเขาน้ำแข็งยังไม่เกิดขึ้นสักทีนึงเกิดขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้ทีฆนิกายจบแล้วมัชฌิมนิกายเสร็จแล้วสังยุตตนิกายทำแล้วกำลังเตรียมที่จะตีพิมพ์ค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆเป็นภูเขาน้ำแข็งแต่กว่าจะได้แบบนี้ออกมากว่าจะพ้นออกมาต้องมีการทำข้อมูลมหึมาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะทุกท่านเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการถวายทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นจนมากระทั่งถึงปีนี้และบอกเลยนะจะมีอย่างนี้เนี่ยต่อไปอีกเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วในพิธีถวายทุนจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าตีพิมพ์นะอย่างเอาง่ายๆว่าอย่างจะเขียนวิทยานิพนธ์สักเล่มหนึ่งจริงๆเนี่ยเขียนไม่นานนะเตรียมข้อมูลเนี่ยนานทำไมคนเรียนไม่ค่อยจบกัน3ปีเพราะว่าเตรียมข้อมูลนานเขียนจริงๆเนี่ย3 เดือนบางคนเร็วๆเนี่ย2 เดือนเดือนนึงก็เสร็จละแต่เตรียมข้อมูลเนี่ยเตรียมกันเป็นปีนะเหมือนกันหนังสือกว่าจะออกมาตรงนี้ทำจริงๆเนี่ยอาจจะไม่นานแต่การทำข้อมูลวิเคราะห์ส่งต่อๆกันมาตั้งแต่ไปหาในเบื้องต้นเสร็จแล้วมาปริวัติถ่ายทอดนำเข้าเป็นฐานข้อมูลแล้วมาพินิจพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ในแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์จนสุดท้ายออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับวิชาการหรือฉบับธรรมชัยตรงนี้เนี่ยออกมาจึงทำให้เวลาตรงนี้มีการใช้เวลาที่ยาวนานที่มากกว่าปกติโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพิธีถวายทุนดังที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นี่แหละเราจะเห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าทั้งหมดที่ทำมาตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเป็นเล่มออกมาแล้วแค่นั้นเองไม่ใช่แต่เรากำลังช่วยกันในการเตรียมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อส่งต่อสิ่งนี้ไปถึงอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าแม้เราไม่อยู่แล้วก็ตามเหมือนใบลานที่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษทำเอาไว้แต่ปัจจุบันก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงพวกเราได้และจากนี้ไปของเราก็จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆด้วยฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในตรงนี้มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอยู่ในลูปเสมอนะมาสักครู่นี้มีข้อมูลใช่ไหมเอ่ยมีข้อมูลแล้วนะมีการอ้างอิงแล้วก็ต้องมีนักวิชาการที่คอยดูแลควบคุมตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทำงานควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะมาถึงวันพรุ่งนี้แล้ววันที่14มิถุนายนตรงกับวันพระด้วยพวกเรามาร่วมบุญกันในตรงนี้ที่ห้องแก้วสารพัดนึก2นะตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเลยนะก็คือมาถึงก่อนเนาะเริ่มต้นพิธีจริงๆ13:30 น.แต่เรามากันถึงก่อนสักบ่ายโมงก็ได้
นะในตรงนี้เสร็จพิธีไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วนะในตรงนี้

0: ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมกันทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการแค่ทำเป็นเล่มให้ออกมาแต่เรากำลังทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อส่งต่อสืบต่อไปในอนาคตภายภาคเบื้องหน้าในส่วนของตรงนี้นะท่านใดก็มีข้อคำถามข้อสงสัยก็สามารถสแกน QR โค้ดนี้แล้วก็มาสอบถามกันได้เอาละเดี๋ยวท้ายที่สุดนี้เรามาฟังสปอตตัวสุดท้ายกัน
1: บุญได้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างตลอดต่อเนื่องทายธรรมที่ทุกท่านได้น้อมนำมาถวายอาทิผ้าห่อคัมภีร์ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานทีมงานได้นำไปทำความสะอาดเพื่อต่อลมหายใจคัมภีร์ใบลานฟื้นรอยจานที่เลือนหายให้กลับมาเด่นชัดจากคัมภีร์ใบลานที่ไม่มีใครเหลียวแลให้กลับกลายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าอีกครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีมงานได้สำรวจแหล่งคัมภีร์ใบลานไปกว่า 1,600 แห่งทำความสะอาดและถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลกว่า 600,000 หน้าตรวจสอบงานปริวัติเทียบกับหลักฐานคัมภีร์ใบลานต้นฉบับและฉบับพิมพ์กว่า9ล้านแห่งและจัดพิมพ์จนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในหมวดพระสุตันตปิฎกทีฆนิกาย3เล่มและมัชฌิมนิกาย3เล่มรวม6เล่มเสร็จสมบูรณ์นับว่าท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ใบลานที่เก็บรักษาคำสอนมากว่า 2,000 ปีสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกในยุคดิจิทัลเพื่อทำรงไว้ซึ่งคำสอนอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนี้ผู้มีบุญทุกท่านจะได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่อีกครั้งน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726ร่วมกันส่งต่อลมหายใจแห่งพระสัทธรรมผ่านพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้สว่างสวัยคู่โลกตราบนานเท่านาน
0: ก็ต้องขออนุโมทนากับพวกเรามาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะและด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจฟังธรรมกันในวันนี้ตั้งใจทบทวนโอวาทของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และตั้งใจที่จะร่วมบุญในการช่วยกันสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดของเรานี้ให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมด้วยหมู่ญาติขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างไสวในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานได้สร้างบุญได้สร้างบารมีได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์สร้างบุญสร้างบารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างไสวและพระธรรม

0: และวิบากกรรมใด
1: ยอมพ่อในอดีตก็เคยเป็นนักมวยเก่ามีชื่อเสียงในระดับหมู่บ้านและอำเภอเคยรับราชการมาก่อนแต่ก็ต้องลาออกมาเป็นนักมวยยอมพ่อเป็นนิสัยใจร้อนชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่บ้างเวลากับผมบอกให้เลิกก็จะหยุดได้เป็นช่วงๆยอมพ่อมีสุขภาพแข็งแรงก่อนเสียชีวิต

ชีวิตอายุได้ประมาณ50ปีกว่าๆคำถามโยมพ่อเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายและโยมแม่เสียชีวิตด้วยโรคถุงน้ำดีรั่วโดยวัยเพียง50กว่าๆทั้งสองมีวิบากกรรมใดตายแล้วไปไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรบุญที่ผมสร้างองค์พระให้ท่านท่านได้รับหรือไม่หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้ะเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะโยมพ่อเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายเพราะความคุ้นในอดีตชาติที่เวลาเจอปัญหาและแรงกดดันก็จะหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายผังนี้หรือเชื้อวิบากกรรมนี้จึงติดตัวมาพอมาเจอปัญหาหรือแรงกดดันก็จะหาทางออกด้วยวิธีการฆ่าตัวตายเหมือนภพชาติที่ผ่านมาจะตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ที่บ้านเป็นภูมิเทวาอยู่แถวต้นไม้ที่ตัวเองผูกคอตายเพราะบุญบวชพระลูกชายอุ้มไว้จึงทำให้ไม่ไปอบายภูมิได้รับบุญสร้างองค์พระแล้วทำให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมคือมีที่อยู่และอาหารทิพย์เกิดขึ้นเป็นต้นจ้ะโยมแม่เสียชีวิตด้วยโรคถุงน้ำดีรั่วเพราะกรรมในอดีตแม่แต่เป็นคนมักโกรธพร้อมโมโหสุดขีดได้เอามีดแทงท้องสามีตายโดยไม่เจตนาคือต้องการขู่ๆกันแต่เขาหลบไม่ทันเรื่องมีอยู่ว่าตนมักมีปากเสียงกับสามีบ่อยๆจึงเอามีดขู่เพื่อให้กลัวแต่ก็พลาดแทงพรวดไปที่ท้องจนเลือดตกในตายแทงไปซะแล้วก็แทงก็ขู่อย่างนั้นนั่นก็นึกว่าไม่นึกว่าจะแทงจริงเลยไม่หลบนี่เลยเอาท้องเป็นฝักมีดตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายยักษ์ได้ไปเป็นบริวารในหมู่บ้านภูมิเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพที่ดีขึ้นคือมีบ้านหรือวิมานของตนเองอยู่แต่ก็ยังไม่สบายเต็มที่สบายแค่ระดับหนึ่งจ้ะให้ลูกอุทิศบุญไปให้อีกเรื่อยๆก็จะทำให้ท่านมีสภาพดีกว่านี้

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างไสว

0: างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหัง

0: สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่

0: ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เราคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจัดขึ้นณห้อง SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะประธานรองจำนวน13คณะก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับซึ่งเป็นภาพมหาปิติสุขที่ทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งนี้มีคณะประธานร่วม4คณะและคณะประธานเอก4คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าด้วยใจที่ปิติสุขเพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้บรรลุความสำเร็จไปพร้อมๆกันแม้ว่าทุกท่านจะมากันต่างที่แต่วันนี้ได้พร้อมใจกันมาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นสำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสัสนันหาญเจริญและครอบครัวบริษัท Impact Automotive Product จำกัดได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระกิตติคุณสาโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลได้นำบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีบุญได้อาราธนาศีลทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งปลดกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสามัคคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรสัสนันหาญเจริญได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทและพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำปัจจัยบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองทุกคณะ

0: ซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้เสียสละด้วยความศรัทธามิได้เป็นเพียงการสร้างอาคารมิใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่คือการร่วมกันสร้างสถานที่สำหรับผลิตศาสนาทายาทสถานที่สร้างคนดีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีพระแท้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมั่นคงการสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทครั้งนี้มีเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษานี้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังโดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมห้องอบรมห้องพระอาจารย์8รูปห้องพระพี่เลี้ยง12รูปห้องน้ำ10ห้องลานสงฆ์ลานตากและจะรองรับพระประจำได้20รูปอบรมพระธรรมทายาทได้50รูปและอบรมสามเณรได้ถึง100รูปด้วยกันบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมิใช่บุญหนึ่งในช่วงชีวิตของทุกท่านเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพระพุทธศาสนาในระยะยาวเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ที่ได้ร่วมกันสถาปนาสนับสนุนก็จะได้บุญติดตามตัวเราไปตลอดต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงท้ายพิธีท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: รู้สึกปลื้มยินดีมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้เป็นบุญปลื้มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิสถานที่พักสงฆ์แล้วก็อาคารอบรมธรรมทายาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลอย่างตัวหวันเองนี่ความจริงเนี่ยนะจุดเริ่มต้นไม่นึกเลยว่าตัวเองจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่อเลยจนได้รับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณน้าสาวนะคะคุณวรรณภาก็ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยว่าแบบกราบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหวานนะคะที่จะทำให้ได้เข้ามาในวัดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วก็การสร้างศูนย์เนี่ยก็ทำให้มีความซาบซึ้งนะคะว่าการที่จะเกิดวัดเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นสักแห่งนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว่าจะสร้างกว่าจะรักษาดูแลกันมานะคะกว่าจะมีโอกาสมาต่อเติมความสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะก็วันนี้เนี่ยอาคารกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทตรงนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะแต่ว่าเจ้าภาพทุกคนก็มีแบบแรงใจนะคะที่จะทำให้สำเร็จให้ได้การมาของทุกๆท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบขอบคุณแล้วก็ปลาบปลื้มใจที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้นะคะในการสถาปนาศูนย์แก้วเมืองพลทุกครั้งที่ไปกราบพระประธานที่ศูนย์นะคะก็จะคอยอธิษฐานอยู่ตลอดว่าขอให้พระเนนท่านมีกำลังใจที่จะอยู่เป็นเนื้อนาบุญในสร้างบารมีที่ศูนย์แก้วเมืองพลให้มีสาธุชนเจ้าภาพมากมายมาช่วยสนับสนุนดูแลนะคะเพื่อให้ที่นี่สว่างไสวเพราะมีความรู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบอยู่ในใจเราแต่เรามานะวันที่วัดก็แบบสร้างทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วโอกาสของการมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ต่อแสงสว่างอะค่ะมาสู่พื้นที่บ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังความฝันของคนในพื้นที่มากนะคะอย่างครอบครัวหวานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดใหญ่การที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้บ้านก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเวลาที่เราฟังเพลงบุญบันเทิงนะคะคือมีความเข้าใจนางวิสาขาเลยค่ะว่ามันปราบปลื้มยังไงนะคะในการที่เรามีส่วนร่วมในทุกอย่างนะคะมองไปทางไหนก็เป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมมาทั้งหมดเลยก็อยากให้เจ้าภาพทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมสร้างแก้วเมืองพลนะคะมีความรู้สึกปราบปลื้มในใจให้มากๆเลยค่ะว่านี่ไม่เป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะบุญที่เรามีโอกาสสร้างวัดแล้วในเชื่อว่าในทุกที่ทุกศูนย์นะคะต่างก็ยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองการที่เจ้าภาพทุกท่านมีโอกาสได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างวัดอย่างเงี้ยนะคะในตั้งหลายแห่งเป็นแบบโอ้โหแบบ100 200สาขาแล้วก็สาขาทั่วโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสบุญของเราค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆเลยนะคะ
0: วัดพระธรรมกายรวมทอด

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรค่ะณศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของสามเณรและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นภารกิจสำคัญในการทำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปลัดอำเภอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงและเปี่ยมด้วยศรัทธาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนีปรเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหานุพรปุญญชโยปรเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมมอบนมกล่องขนมและอาหารแห้งแก่สามเณรเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและร่วมเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสำหรับศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีและปลูกฝังคุณธรรมควบคู่การศึกษาเพื่อสร้างกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาให้สามารถศึกษารักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องต่อไปในอนาคตซึ่งการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สะท้อนเจตนารมณ์สำคัญของคณะสงฆ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีสถานที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยพื้นฐานอันจะนำไปสู่การสร้างพระนักศึกษาและพระนักเผยแผ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเติมพลังใจและสร้างเครือข่ายต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนยุคใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและเป็นของขวัญเพื่อขอบคุณคณาจารย์ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีในมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดมาซึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆสตาฟจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพร้อมกันนี้คณะอาจารย์ยังได้ร่วมอาราธนาศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิและหลักการเจริญสมาธิภาวนาศิลปะแห่งสมาธิแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นต้น
นอกจากนี้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้สั่งสมบุญถวายสังฆทานกองทุนปฏิบัติธรรมและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและอิ่มใจในการเดินชมเพื่อเก็บบรรยากาศความเย็นสบายของศูนย์ปฏิบัติ

0: ทำเขาใหญ่ทั้งยังได้นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิจากการประชุมกลุ่มกับพระอาจารย์สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาจารย์และบุคลากรได้รับพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยมกลับไปทำหน้าที่สอนลูกศิษย์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต้นแบบที่พร้อมจับมือการขับเคลื่อนและบ่มเพาะเยาวชนคนดีให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างสันติสุขภายในและนำหลักธรรมสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะภาพของชาวท้องถิ่นหลากหลายช่วงวัยในเมืองเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ที่กำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่าทางที่สงบและผ่อนคลายคือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นณวัดพุทธเคปทาวในโอกาสที่ทางวัดได้เปิดคลาสปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นแนวทางสากลในการสร้างสันติสุขภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงโดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพลกุลาธีโรได้แนะนำเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมอธิบายวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายทำเรื่องเป้าหมายชีวิตกับการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การผ่อนคลายความเครียดแต่เป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจให้มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนพร้อมอธิบายหลักการสั่งสมความดีงามหรือการสร้างบารมีว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขผ่านการคิดดีพูดดีทำดีในทุกๆวันซึ่งคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นของวัดพุทธเคปทาวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวแอฟริกันได้ค้นพบขุมพลังแห่งความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายเครือข่ายแห่งความดีงามและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพุทธศาสนากับชุมชนท้องถิ่นในต่างแดนได้อย่างงดงามค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรวันทวินสุบันและกัลยาณมิตรอัครพักทรานเป็นประธานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยประธานกองบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรมาลีแดงก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและมอบธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งและการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรตัทะธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันมีคณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลกสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนและเป็นจุดเชื่อมโยงให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในพร้อมทั้งขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพร้อมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างพลังใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัว
นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเริศเกียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปริยัติธรรม9ประโยคนาคหลวงเพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการสร้างบารมีและดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขสำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบการเดินทางมาร่วมงานณศูนย์กลางพิธีและการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรที่อยู่ห่าง

ึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานและความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3

่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับอวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

ทุกขิโนจิตตังนะสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ันเจดีจนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีน้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายนึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้น

บูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่าน ผู้มีจิตได้เลื่อมใส ได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียอาจารย์พระผู้ปรับมารด้วยจิตที่เลื่อมใส การบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมาย ไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

ทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์เข้าสู่ภพดุสิตเป็นท้าวสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาแล้วมีสติสมบัติชัญญาสมบูริบุญสมบูรณ์บริบุญอย่างลงสุขันธ์ แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์วันไหวไปถึงรองพื้นน้ำตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในครรภ์พุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์

เดินกราบมองเห็นคนหูหนวกแต่กราบเดินกราบได้ยินคนเป็นใบ้กับพูดได้ คนขาเสียงกับเดินได้เรือไปค้าขายต่างประเทศดันกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสัตว์ที่มีเวรต่อกันกราบเป็นมิตรกันแมวกับหนูงูกับพังพรกับเป็นมิตรกันกากระนกเข้าแมว กับเป็นมิตรกันสุนัขบ้านกับฝูงหมูป่าเที่ยวไปด้วยกันเรือไปค้าขายต่างประเทศแล่นกับท่าได้เองอย่างรวดเร็วและปลอดภัยรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินสองแสนตะวันเรืองแสงลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทมหาเมฆในทวีปทั้งสี่หลังฝนมีรสอร่อยดวงดาวจรัสแสงดวงอาทิตย์ไม่ร้อนแรงไฟในมือนรกดับหมดความหิวกระหายของปีศาจทุกทรมานตลอดหนึ่งพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปในขณะนั้นประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองนกบินร่อนหน้าเรืองลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินคึกขนองฝูงม้าร้องด้วยความดีใจฝูงช้างปูงช้างร้องโกชนาด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกินตรวนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดมือโลกธาตุย่างพระบาทได้เจ็ดเก้าเลี้ยวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเบื้องบนจดพระวกพรมเบื้องขวางไม่มีเลยเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29พรรษาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเสด็จออกผนวดในที่สุดกระทำความเพียรสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาตรณะสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจรณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกาวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสาธถิเป็นสาธถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตาม
หรือ

ดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระพุทธปัฏฐากเถระปัฏฐากเถระฉะนั้นเขาได้เป็นผู้เป่าสังบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นผู้ประกอบการบำรุงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่เป็นนิจเขาได้เห็นผลของการบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้านักดนตรี60,000ห้อมล้อมทุกเมื่อในกัปที่91แต่กัปนี้ได้บำรุงพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณใหญ่ใดด้วยกรรมนั้นไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยนี่เป็นผลแห่งการบำรุงในกัปที่94แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ16ครั้งมีพระนามเหมือนกันว่านิโคสะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดเรือนดุอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านไม่ถึงเวลา17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันจันทร์ที่15 มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกีติรัตโน พระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาอัตพลกุลสิทธโธพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระใบอั้นพระพัทโรพระมหาธนนัตกีติปัญโยพระมหาพงศักดิ์ฐานิโยพระอาจารย์นักกิมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมพักดีและกิมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกณจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิดอันนันอัศวะโพคินกระมิดภัยสารทวีชัยถาวรกระมิดสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศเนนจางใจมนกระมิดสองมัทราศีโรสุประสิทธิ์มโนทิพย์นันเรือพันจักรวาลธรรมพ่อเสรีตรีอภิพแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตกมิสุรีพรชัยยาสุจรัตและครอบครัวโตกาอรัญญเศษกมิสุริยะสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกะดาพลปีชนาพรสุสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามะนีการการจนะสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนะสมานโชคกมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจันยาบรุษวริสาพิจารณาพิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบรรดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสุพัฒน์ราตุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์มรมจักรพรรดิสมบัติจินตัยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กิมิตรมงคลลาวันจิรันพัฒนกุลแรงครอบครัวกิมิตรรันพันธุ์ประพาปริปัญชยาแม่สถิรักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิ

พัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรเลียวกมิตรลิมเซียวหมินกมิตรเดชฤทธิ์เอ็นเจนเนอริ่งกมิตรแม่สิริคุณมันธนาพรกมิตรหุยซินเมดิเทชันกรุ๊ปกมิตรสำราญเฮนสเลอร์กมิตรสุริสาพุ่มทิมพระปกชนกทับเที่ยงกมิตรลอเซงชวนกมิตรทิพราดาพงธนรักกมิตรสุชาดาตั้งสัจจานุรักกมิตรอภิชาติเทพสดินณอยุธยาพ่อสงฆ์ของพุทธกมิตรอรยาชูรัตกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกระมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เด่นกล่าวแร่นามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: สังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระร
0: ั
1: ตนตร
0: ั
1: ย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
1: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุนี
1: พระ
0: ผู้ประมาณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรั
1: ย
0: ว่าเป็นที่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระผู้ปร
1: าม
0: าณนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอม
1: ขออ
0: นิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญน
0: ี
1: ้
0: ให้ข้าพเจ้
1: า
0: เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ได้รวดเร็วง่ายได
1: ้
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ในว
0: ิ
1: ชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ธรรมันตจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และธรรมจ
0: ัก
1: ษุ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย์สมบ
0: ั
1: ติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได
0: ้ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งบริวารสมบ
0: ั
1: ติ ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติอจ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ทุก

0: มี
1: สร้างบารมี
0: ไม่มีถอนถอย
1: ไม่มีถอถอย
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้กิเลสหมดไป
1: ขอให้กิเลสหมดไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย
1: สว่างสวย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: สร้างบารมี
1: สร้างบารมี
0: ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัสเรืองสีให้ได้ไปดุสิตบุรีห่วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผู้ปรามา
1: ของพระผู้ปรามา
0: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
0: นิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวัยพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสว่างขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเหลวแรงให้เข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกระดับดุสิตบริยานสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู
1: ่เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล
0: ้
1: ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู้

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยก
1: ัน
0: หมดท
1: ั้
0: งสิ้น
1: อนิคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้
0: วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: ชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยา

ช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
2: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
3: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุข

0: ภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

สุราเป็นตัวสำคัญตัวสำคัญทีเดียวแบบเดียวกันโลภะโทสะโมหะสามข้อนี้ใครเป็นสำคัญโมหะเป็นสำคัญตัวหลงเป็นตัวสำคัญถ้าว่าไม่มีศีลจริงแล้วจะอวดว่าปฏิบัติศาสนาละโกงตัวเองไม่ทำตัวเองให้พ้นจากทุกข์ได้ตัวเองจะต้องอยู่ในปลักกิเลสนั่นเองเปลื้องตนพ้นกิเลสไม่ได้เหตุนี้ต้องคอยระแวดระวังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระ

0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
1: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆ

0: ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมอยู่ณโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมกันผ่านช่องทางออนไลน์กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เช่นเดียวกันโอ้เมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ AI ใช่ไหมเอ่ยหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ปัจจุบันถือว่าเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของพวกเราในแง่มุมต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่การที่กำลังพูดถึงว่าAI เนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรแล้วก็มีระบบในการทำงานยังไงเสร็จแล้วในตอนที่2ก็มีการพูดถึงว่าแล้ว AI เนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านของหลักคำสอนแล้วก็ในเรื่องของหลักวิชาการที่เป็นพุทธศาสตระในเชิงวิชาการเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็ได้มีโอกาสพูดไปใน2ครั้งที่ผ่านมาในวันนี้ก็จะมาพูดถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อกันก็ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าในเมื่อเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการเผยแผ่ใช่ไหมเอ่ยการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาใดๆก็แล้วแต่ทำไมเริ่มต้นในคำถามเนาะทำไมศาสนาต่างๆเนี่ยจึงต้องมีการขยายศาสนิกเนี่ยด้วยตรงนี้มีที่มามีที่ไปเป็นอย่างไรคือเริ่มแรกเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าอ๋อก็เป็นธรรมดามีศาสนาก็ต้องมีศาสนิกใช่ไหมเอ่ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในแต่ละศาสนามีที่มามีที่ไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะขอหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้กับพวกเราได้มีโอกาสฟังโดยในตอนนี้เนี่ยก็คือชื่อตอนที่ว่าเหตุใดศาสนาต้องขยายศาสนิกนะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาสากลและการเผยแผ่ในมุมมองของแต่ละศาสนาโดยวันนี้เนี่ยจะยกขึ้นมาใน3ศาสนาก็คือ 1. พระพุทธศาสนา 2. คริสตศาสนาแล้วก็อิสลามนะ3ศาสนาที่เป็นศาสนาหลักใหญ่ๆของโลกในตรงนี้ก็จะมาดูกันว่าแล้วศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีที่มามีที่ไปเป็นอย่างไรตรงนี้นะอ่ะเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน

จากแผนภาพตรงนี้นะแผนภาพตรงนี้มีสิ่งนึงที่นักการศาสนาก็มีการพูดถึงกันขึ้นมาพูดถึงเกี่ยวอะไรเอ่ยเราเห็นภาพใช่ไหมเอ่ยที่เขียนว่า teaching เนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นคำสอนใช่ไหมคำสอนที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยทั้งหมดนี้เขาบอกว่าพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนี่แหละเออแต่ว่าแง่มุมในการอธิบายต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็อธิบายไปในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเห็นมีไม่เท่ากันเออเรามาดูแผนภาพนี้ต่อไปนะแผนภาพนี้เป็นแผนภาพที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเส้นประสีแดงที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยตรงนี้นั่นคือว่าเป็นในเรื่องของสัจธรรมที่แล้วก็วิธีการที่จะไปให้ถึงสัจธรรมเนี่ยตรงนั้นตรงนี้นะที่จะไปถึงสัจธรรมในตรงนั้นอันนี้คือเส้นที่อยู่เหนือสุดด้านบนบางแนวคำสอนเนี่ยบางแนวคำสอนอย่างเช่นในภาพเนี่ยในแผนภาพเนี้ยที่4นะเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยว่าที่4เนี่ยสามารถไปถึงได้4เนี่ยไปถึงได้3ไปเกือบถึงแล้ว3นี่ไปเกือบถึง2ก็เกือบเหมือนกันน่ะลดหย่อนลงมาส่วน1นี่เป็นไงเอ่ยออกนอกลู่นอกทางไปเลยถ้าเกิดว่าเดินคือว่าขึ้นไปแล้วแบบเฉียงออกนะเลี้ยวซ้าย90องศาหรือเลี้ยวขวา90องศาเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยนางเงี้ยรับรองไม่มีโอกาสที่เนี่ยแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มีโอกาสเจออันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของในเรื่องตรงนี้แหละว่าอ้อศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ศาสนาแปลว่าคำสอนนะศาสนาเนี่ยศาสนาแปลว่าคำสอนคำสอนทั้งหลายเหล่านี้พยายามอธิบายนะอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวตรงนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางทีก็ไปถึงบางทีก็ไปไม่ถึงในส่วนของตรงนี้นะเรามาดูแผนภาพตรงนี้เนี่ยนิดหนึ่งนะแล้วก็เล็กๆด้านล่างไม่เป็นไรยังไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เรามาดูด้านบนนิดหนึ่งว่ามีนักการศาสนาเนี่ยก็พยายามที่จะนำศาสนาทั้งหลายที่เป็นแนวความเชื่อที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาสากลก็ดีหรือเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยก็ดีก็พยายามเอามาเรียบเรียงกันดูนะเขาไล่ตั้งแต่อะไรไล่เนี่ยฝั่งซ้ายมือของพวกเรานี่ก็คือ human focus ก็คือลงประเด็นไปที่ใครเอ่ยไปที่มนุษย์เป็นหลักอันที่สองก็คือเรื่องของ material อาจจะไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสิ่งของซะอย่างเดียวอาจจะหมายถึงพิธีกรรมด้วยและอันที่สามก็คือ god focus ก็คือไปที่โฟกัสที่ไหนเอ่ยโฟกัสไปที่ตัวพระเจ้าหรือเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะไล่ไปซ้ายสุดถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยดูดีๆทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยนะอยู่ในตรงนั้นซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีการใส่ลงไปมีการพูดถึงพวกศาสนาเนี่ยลงไปซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าเชื่อว่าทางขวาสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวนิยมเองก็ตามเนี่ยก็ดันมีพวกศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าอ๋อแม้ว่าจะมีพวกศาสนาอยู่ก็ตามเนี่ยเนื่องจากพุทธศาสนาเองเนี่ยก็คือเจริญมาถึงปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าปีก็มีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆแล้วบางนิกายเองเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องของเปรียบเทียบพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเป็นก๊อดเนี่ยเหมือนกันในส่วนของตรงนี้อ่ะนี่แล้วก็ยกเอาไว้แต่ว่าง่ายๆว่าในแนวคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมีการโฟกัสเนี่ยไปที่ตัวของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะตรงนี้ก็บอกให้กับพวกเราเนี่ยทราบเอาไว้ก่อนเนี่ยในเบื้องต้นนี้เป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการเผยแผ่ศาสนาหรือเผยแผ่คำสอนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของศาสนาไม่ใช่เพียงเฉพาะศาสนาสากลนะก็เป็นศาสนาเนี่ยโดยทั่วไปในท้องถิ่นเองก็เหมือนกันที่เชื่อว่าสัจธรรมเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าเป็น truth เนี่ยความจริงสัจธรรมเนี่ยของใครของตนมีคุณค่าเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมดไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มชาติพันใดพันหนึ่งนะแปลว่าเห็นว่าอ้าวคำสอนตรงนี้แหละที่พยายามอธิบายสัจธรรมตรงนี้นะคำสอนตรงนี้ที่อธิบายสัจธรรมตรงนี้เนี่ยมีความเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นของทางนี้ก่อนศาสนาที่เราที่คุ้นเคยกันนะก็เห็นกันอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันในที่ต่างๆเริ่มต้นกับว่าแนวคิดในการเผยแผ่ของคริสตศาสนาเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีการเผยแผ่นะการเผยแผ่มีแนวคิดในเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของข่าวประเสริฐเนี่ยแปลเป็นไทยว่าข่าวประเสริฐแล้วก็

ความรอดนะความรอดก็คือว่าความรอดพ้นนั่นเองโดยคริสตศาสนิกชนเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปนะและต้องการความรอดนะความรอดซึ่งมาจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการสละพระชนชีพของพระเยซูคริสต์ฟังดูดีนะ 1. ทุกคนเนี่ยมีบาป 2. ทุกคนต้องการความรอดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นไงเอ่ยจะรอดได้ยังไงต้องอาศัยผ่านใครฮะอาศัยใครอาศัยคุณของพระเจ้าโดยมีสื่อกลางหรือมีคนกลางคือพระเยซูตรงนี้นะดูเห็นลำดับแล้วใช่ไหมฮะการเผยแผ่จึงเป็นการอะไรเอ่ยทำตามพระมหาบัญชา The Great Commission เนี่ยที่พระเยซูทรงมอบให้ด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์ตรงนี้นะแนวคิดการเผยแผ่ตรงนี้มาจากแนวคิดที่ว่านี้แล้วแนวคิดที่ว่านี้มีปรากฏอยู่ที่ไหนมีปรากฏอยู่ในฐานในคัมภีร์นะข้อความที่ชัดเจนที่สุดและเป็นหัวใจของพันธกิจคริสเตียนทั่วโลกเนี่ยปรากฏในนะพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคนะพันธสัญญาใหม่สัญญาใหม่นะไม่ใช่สัญญาเก่าตอนที่พระเยซูคืนพระชนแล้วก็ตรัสกับสาวกก่อนที่กลับสู่สวรรค์เนี่ยเสร็จขึ้นกลับสู่สวรรค์เนี่ยเอาไว้ว่าเป็นแบบนี้ก็อยู่ในมัทธิวเนาะนี่ฮะท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับนะเนี่ยบัพติสเนี่ยมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอันบริสุทธิ์สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับพระเยซูในมอบอะไรมอบพระมหาบัญชาให้แก่สาวกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชาติเป็นรากฐานของพันธกิจของมิชชันนารีคริสเตียนเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้นี่ก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในกรณีคัมภีร์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกว่าไงเอ่ยท่านทั้งหลายจะรับนะพระกำลังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มนะทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมีอะไรอีกแล้วนะเขาจะทูลขอพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้เชื่อในพระองค์ยังไม่เชื่อในพระองค์และเขาจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์เขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ประกาศอันสุดท้ายนี้เขาตั้งที่จะชัดเจนใช่ไหมเอ่ยว่าต้องอาศัยผู้คนเนี่ยออกไปเปล่าประกาศเนี่ยเปล่าประกาศตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมมิชชันนารีหรือว่าผู้ที่ทำการประกาศศาสนาคริสต์เนี่ยจึงอาศัยนะอาศัยสิ่งที่อยู่ในคำสอนในคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็ออกไปโดยมีหลักการตรงนี้แหละว่าที่นำไปพูดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือข่าวอันประเสริฐแล้วข่าวประเสริฐนี้นำไปอะไรเอ่ยนำไปซึ่งความรอดเพราะอะไรทุกคนมีบาปติดตัวก็บอกทุกคนมีบาปติดตัวมาและจะรอดได้เนี่ยต้องอาศัยนี่แหละอาศัยพระบิดาคือพระเจ้านะแล้วก็อาศัยพระบุตรคือพระเยซูใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นหลักการที่เกิดขึ้นในช่วงในคริสตศาสนาในตรงนี้คราวนี้มาดูอันที่สองแนวคิดที่อยู่ในของอิสลามตรงนี้นะของอิสลามแนวคิดในการเผยแผ่เนี่ยก็เราเรียกการเผยแผ่ว่าดะวะนะแปลว่าการเชิญชวนหรือเรียกร้องมุสลิมมีความเชื่อว่าอิสลามคือสัจธรรมสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมฮะเหมือนเมื่อกี้แผนภาพแรกที่แสดงเอาไว้ให้เห็นนะทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่านักการศาสนามองว่าทุกศาสนาเนาะนะมองว่าพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมตรงนี้แล้วสิ่งที่เป็นคำสอนของตัวนี่แหละสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยตรงนี้ซึ่งอะไรเอ่ยอัลเลาะห์ประทานผ่านนบีมูฮัมหมัดการทำดะวะหรือการทำการเผยแผ่นี่แหละถือเป็นหน้าที่ทางศาสนาเรียกว่าฟาดูของมุสลิมทุกคนตามกำลังความสามารถเหตุผลเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเชิญชวนมนุษยชาติให้กลับไปสู่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเห็นไหมฮะโฟกัสไปที่ถ้าเมื่อกี้แผ่นภาพใช่ไหมโฟกัสที่มนุษย์โฟกัสที่ของหรือว่าพิธีกรรมแ

อันนั้นคือโฟกัสไปที่พระเจ้านี่โฟกัสที่พระเจ้าไม่มีรูปเคารพไปอยู่ที่ด้านขวามือสุดในส่วนของตรงนั้นนะฮะในหลักฐานในคัมภีร์ก็นี่แหละก็มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานก็มีการบอกว่าอะไรเอ่ยจงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้าด้วยวิทยาปัญญาและการตักเตือนที่ดีงามหลักการดีใช่ไหมเอ่ยนะหลักการดีนะฮะและโต้แย้งพวกเขาด้วยวิธีการที่ดีเยี่ยมนะที่แท้พระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งนะผู้ที่หลงไปจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดีถึงบรรดาผู้ที่ได้รับคำแนะนำกล่าวตรงนี้หมายถึงไงเอ่ยก็หมายถึงนี่แหละบอกว่าคือง่ายๆว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้นับถือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลงทางแล้วคนที่ทำหน้าที่ดะวะตรงนี้ก็คือไปดึงคนเหล่านี้ทำไงให้กลับมาสู่พระเจ้ากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เนี่ยหลงทางไปเนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วในนี้เขาบอกว่าใช้อะไรใช้วิทยาปัญญานะใช้วิทยาปัญญาแล้วก็การตักเตือนที่ดีงามตรงนี้อันนี้ก็นะก็ต้องดูถึงว่าแล้วปัจจุบันในการวิธีการทำแบบนี้ยังทำแบบตามในคัมภีร์อยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะมาดูกันต่อมีการกล่าวว่าจงให้มีคณะหนึ่งจากพวกเจ้านะทำหน้าที่เรียกร้องไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้กระทำสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับประโยชน์แล้วก็มีต่อว่านะยกย่องผู้ที่เชิญชวนสู่พระเจ้าและทำความดีนี่ก็มีการแบบนี้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเอาละวิธีการที่ว่านี้วิธีการอย่างไรที่เรียกว่าเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาปัญญาและเรียกว่าการตักเตือนที่ดีงามและสิ่งใดนะที่เรียกว่าการชักชวนเนี่ยไปสู่การกระทำที่ชอบอันไหนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตรงนี้ก็อยู่ที่ต้องกลับไปดูกันต่อละว่าแล้วในคำทีเหล่านี้มีการพูดเอาไว้เนี่ยอย่างไรนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละคราวนี้เราจะได้มาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูตรงนี้นะแนวคิดคือพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องความเมตตากรุณาพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางดับทุกข์และหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเผยแผ่ศาสนาหรือการประกาศศาสนาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขไม่ได้เน้นการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้คนมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่เราสวดมนต์จำได้ไหมเอ่ยธรรมคุณเอหิปัสสิโกจำได้ใช่ไหมเอ่ยเอหิปัสสิโกโอปนายิโกจำได้นะปัจจตังเวทิตโพวินยูหินี่ไงใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ที่เราเนี่ยกันเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามองในถึงศาสนาทั้ง3เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเริ่มต้นเองในส่วนของทางคริสต์หรือของอิสลามเนี่ยก็คือสุดท้ายของเขาก็คือว่าเป็นการเชิญชวนใช่มั้ยให้กลับไปสู่ศรัทธาให้กลับไปสู่ความเชื่อที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาผ่านคนกลางนะผ่านคนกลางที่ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วคนเหล่านี้แค่ได้เพียงไปอยู่นะก็คือว่าไปอยู่นั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะมีสภาวะของความเป็นพระเจ้าเนี่ยได้แต่ในทางกลับกันในแง่ของในทางพระพุทธในทางของพระพุทธศาสนาเองคือเป็นไงเอ่ยพระองค์เดิมทีก็เป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละใช่ไหมเดิมทีก็เป็นมนุษย์อย่างเราแล้วพระองค์ก็เป็นยังไงเอ่ยพระองค์ก็เจอความทุกข์เหมือนอย่างเรานี่แหละเสร็จแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นทำให้เป็นตัวอย่างว่าแท้ที่จริงแล้วนะทุกทั้งหลายที่มีอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันเมื่อต้องเจอเหมือนกันพระองค์ทำยังไงล่ะพระองค์ทำมาตามทางแบบนี้นี่แหละนะทำแบบเนี้ยตามทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5 6ไล่มาเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงก็ต้องนะทุกคนก็ต้องลองดูสิปฏิบัติตามตอนปฏิบัติตามเอหิปัสสิโกนี่ไงลองปฏิบัติตามดูแล้วเป็นอย่างไรนะดูแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะทำให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านยังกล่าวเลยใช่ไหมบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่คนที่ต้องเดินเอง

ปฏิบัติตามเองนั้นจะต้องเป็นตัวของบุคคลบุคคลนั้นนะไม่ใช่อย่างที่เนี้ยนี่ก็จะแตกต่างกันเนาะอย่างเนี้ยเราเห็นใช่ไหมเอ่ยคือเห็นผู้ที่หลงทางแล้วชี้ทางให้กลับมาสู่อะไรกลับมาสู่ความกลับมาสู่ตัวของความเป็นกลับมาสู่ตัวของพระเจ้าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเออกลับมาสู่เนี้ยเนี้ยชักชวนเนี้ยเชิญชวนกลับสู่พระเจ้าตรงนี้นะหลงทางไงดึงกลับมาแต่สุดท้ายเป็นไงเอ่ยก็ต้องให้มีความเชื่อในของพระเจ้าตรงนี้ของคริสเป็นไงคล้ายๆกันนะให้เขาทำไงให้เขากลับมากลับมาสู่อะไรกลับมาสู่นี่แหละกลับมาสู่พระบิดาคือพระเจ้าผ่านใครคนกลางคือพระบุตรเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีการพูดถึงตรงนี้เอาไว้หมดแต่ว่าหลักการสำคัญเนี่ยกลับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้เอาไว้ก่อนนักการศาสนาเนี่ยเข้าใจนะนักวิชาการเนี่ยเขาจะพยายามอะไรล่ะจัดกลุ่มอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนักวิชาการเนี่ยพยายามจะจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มฮะดึงสิ่งที่มันแบบมีความเหมือนกันแล้วก็เอามาเจอกันต่างๆเนี่ยพยายามจัดกลุ่มมารวมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรในความแตกต่างพอสมควร1เราไม่ได้ดึงมาเพื่อที่ว่าจะต้องมาเป็นศาสนิกแต่ว่าชี้วิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองเสร็จแล้วก็จะสามารถเห็นทางได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะการประกาศศาสนาของพระพุทธศาสนานี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทีนึงนะพระองค์ทรงค้นพบทางดับทุกข์ด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์ก็เป็นไงก็เคยพบกับความทุกข์แบบนี้นี่แหละก็จึงเริ่มต้นที่จะนะหาทางดับทุกข์เหมือนเราเนี้ยเราเจอความทุกข์ทำไงจะดับทุกข์เราก็หาวิธีการพอหาเสร็จแล้วปั๊บเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราก็แชร์โนว์ฮาวตรงเนี้ยไปสู่ผู้อื่นด้วยอันนี้จะเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการประกาศศาสนานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์คือผู้ที่พอที่จะสั่งสอนได้นี่แหละได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขเป็นลักษณะของการชี้ทางไม่ใช่ดึงมาให้มาเป็นศาสนิกตรงนี้นะหลักฐานในคัมภีร์ที่มีพบในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้ก็มีปรากฏอยู่ในนี่เลยพระวินัยปิฎกในส่วนต้นนะในส่วนต้นเนี่ยในส่วนต้นของพระวินัยปิฎกตรงนี้เนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่ามหาขันธกะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนั้นนะแล้วก็มีการพอเสร็จแล้วตอนนั้นนะฮะก็พระองค์เองเนี่ยก็ได้พบกับพระสาวกเนี่ยเป็นเหตุการณ์เนี่ยพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะฉะนั้นเราจะพบธรรมจักรกับวัตนสูตรเนี่ยนอกจากในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายแล้วเราก็ยังพบธรรมจักรกับวัตนสูตรในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวรรคด้วยเราจะพบอยู่2แหล่งที่เป็นคัมภีร์ชั้นต้นแล้วก็พบอีกที่นึงอยู่ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคอันนี้ก็เป็นคัมภีร์ในยุคที่อยู่กลางๆนิดนึงนะก็อาจจะอยู่ช่วงอาจจะหลังพระสูตรนิดนึงก่อนพระอภิธรรมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่นกันไปใหญ่แต่ประมาณนี้ให้รู้ว่ามีการกล่าวเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับท่านกล่าวว่าไงท่านบอกว่าจรถภิกขุเวนะจาริกังพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอันเนี้ยถือว่าพระธรรมทูตทั้งหลายในต่างประเทศเองเนี่ยมีการเนี่ยเขาเรียกว่าคำนี้เนี่ยใช้เลยเพราะจรถะเนี่ยแปลว่าเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งนะเขาบอกเป็นของคำสั่งคำสั่งให้ไปไงเอ่ยบอกภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอ

ไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากตรงนี้นะเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกำชับเพิ่มนะอย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมนะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดตรงนี้มีการกล่าวใช่ไหมเอ่ยคือเริ่มต้นก็เริ่มต้นให้งดงามท่ามกลางก็งดงามที่สุดก็งดงามสรุปคือเป็นไงเอ่ยตั้งแต่ต้นจนจบต้องไงงดงามทั้งหมดไม่ใช่งดงามเบื้องต้นตรงกลางโอไม่ไหวเลยนะท้ายๆเนี่ยค่อยกลับมาดีใหม่ก็ไม่ได้หรือเริ่มต้นโอไม่ไหวเลยตรงกลางดีเอาหลังอ้าวแฟบอีกแล้วก็ไม่ได้อีกต้องงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายคือในที่สุดด้วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำตรงนี้เองเขาว่าจรถะภิกขเวตรงนี้เองเนี่ยเนาะนะก็บอกจง

ชนหมู่มากตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อประโยชน์ก่อนนะเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแล้วก็เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออนุเคราะห์โลกนะโลกานุกัมปายะเนี่ยตรงนี้นะของใครของรุ่นเทวดาทั้งหลายพระองค์กล่าวแบบนี้เพราะอะไรเอ่ยท่านบอกว่าไงบอกเราพ้นแล้วไงเราเดิมทีก็ยังไม่พ้นแต่วันนี้เราพ้นแล้วพวกเธอภิกษุ60รูปที่อยู่ต่อหน้าในขณะนั้นก็บอกว่าไงพวกเธอก็พ้นแล้วเหมือนเรานี่แหละตามกันมานะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็ให้เอาสิ่งเนี้ยในวิธีการที่เธอปฏิบัติมาแล้วเนี่ยให้ไปสู่มหาชนทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้เป็นยังไงเอ่ยเขาจะเสียประโยชน์ไปถ้าเรานั้นไม่ได้ไปและที่บอกกำชับว่าอย่าไปทางเดียวกัน2รูปนี่คือเรามีกันน้อยไงเรามีกันอยู่แค่60รูปถ้าเราไปกันที่เดียวสัก2รูป3รูปเป็นไงเอ่ยก็จะเสียเขาเรียกว่าเสียของแต่เป็นไงเดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ไงยังไงก็สบายอยู่แล้ว

ัสสชิเริ่มแรกกล่าวธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกเลยคือพระโกณฑัญญะเสร็จแล้วก็ถัดมาท่านก็กล่าวอธิบายขยายเพิ่มเติมจนอีกทั้ง4รูปเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเสมอกันแล้วทั้งห้องเสมอกันพอเสมอกันเรียบร้อยปั๊บท่านก็กล่าวอีกบทนึงนะกล่าวอีกบทนึงก็พออีกบทนึงปั๊บนะจริงเนื้อหาก็มีความก็จริงก็จบในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่นแหละแต่ว่ามีเนื้อหาที่ขยายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนิดหนึ่งในส่วนของตรงนั้นเมื่อเสร็จแล้วทั้งหมดก็จึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันเนี้ยคือ5แรก5แรกเสร็จปั๊บ5แล้วก็55เนี่ย55นี่คือกลุ่มของยัสสกุลบุตร1แล้วก็เพื่อนใช่มั้ยเพื่อนเศรษฐีในเมืองอีก4บวกกับเพื่อนในชนบทอีก50 1บวก4บวก50จึงเป็น55และ5บวก55เนี่ย555นี่แหละจึงเป็นที่มาของอะไรเป็นที่มาของ60รูปเนี่ยเมื่อกล่าวสักครู่เนี่ยเห็นไหมพระปัญจวัคคีย์และพระยัสสะรวม60รูปเป็นที่มาของพุทธวจนะของพระพุทธของพุทธพจน์ที่บทที่กล่าวไว้นี้แหละจรถาภิกขเวจาริกังพหุหิตายะพหุชนะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะตรงนี้เพื่อนี่แหละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่อเกื้อกูลแก่โลกตรงนี้เนี่ยที่มาของ5แล้วก็55เสร็จปั๊บพระองค์เองเป็นไงเอ่ยเสร็จปั๊บอ้าวพวกเธอไปเดี๋ยวข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือว่าตัวเดี๋ยวพระองค์จะอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนพระองค์ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์ก็เป็นไงส่วนเราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเช่นเดียวกันไปด้วยไม่ได้แบบปล่อยให้ภาษาวกไปแล้วตัวท่านเองไม่อยู่ทำอยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่พระองค์ก็ไปด้วยถือเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หนึ่งพระองค์นะแล้วเสร็จปั๊บก็มีพระสาวกใช่ไหมห้าแรกคือพระปัญจวัคคีย์อีก55คือพระยัสสะแล้วก็ภิกษุเพื่อนสหายแล้วมีพระองค์ด้วยเนี่ยก็เป็น61 60เนี่ยกระจายไปละตามที่ต่างๆพระองค์ก็ไปด้วยบอกเป้าหมายชัดเจนคืออุรุเวลาเสนานิคมระหว่างนี้ก็ไปเจอใครเอ่ยไปเจอพระราชกุมารนะพัทววัคคี30ท่านตรงนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มาเที่ยวนั่นกันถ้าเราจำเนื้อหากันได้ใช่ไหมเอ่ยที่ไปเที่ยวเล่นซ่อนแอบแล้วก็มากับพามากับมเหสีต่างๆแต่ปรากฏว่ามีอยู่พระองค์หนึ่งไม่มีมเหสีก็เลยไปชวนนะไปชวนไปเชิญไปหาแหละไปหาแบบมเหสีกำมะลอมาท่านหนึ่งแล้วก็เล่นซ่อนแอบกันปรากฏว่าท่านนี้ก็ไปไงเอ่ยก็ฝากข้าวของเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลยแฮปไปเลยพอแฮปปั๊บก็เลยเดินหานะตามหากันว่าอย่างไรเนี่ยเที่ยวตามหาปรากฏว่าตามไปตามมามาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยให้ถามใช่ไหมว่าทำไงจะหาหญิงคนนั้นหรือจะหาตัวเองก็บอกนัยยะนี้นี่นัยยะสำคัญก็ถ้างั้นหาตัวเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้มีการฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมนะฮะซึ่งต่อมาในภายหลังเนาะต่อมาในภายหลังก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเช่นเดียวกันและในอรรถกถาก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าภิกษุกลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่เป็นต้นกำเนิดของการที่ทำให้เกิดประเพณีในการทอดกฐินขึ้นมาไม่ใช่ทอดกฐินนะประเพณีกฐินก็คือมีการประเพณีการเปลี่ยนผ้าใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่หลังจากออกพรรษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยภิกษุกลุ่มพัทธวัคคีย์ตรงนี้แหละนะฮะเลขต่อไปที่น่าสนใจก็คือ 1,003 แล้วก็ 102,000 ตรงนี้นะ 1,003 กับ 102,000 ตรงนี้นะก็คือเมื่อกี้พระองค์บอกแล้วใช่ไหมครับว่าพระองค์ไปไหนจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมก็ไปเจอนี่แหละไปเจอกับใครไปเจอกับพระอุรุเวลากัสสปะพระนาทีกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะ3ท่านแล้วก็มีแต่ละท่านมีนี่3คนเนาะเป็นพี่น้อง3พี่น้องเสร็จแล้วก็เป็นไงแต่ละท่านก็มีบริวารท่านแรกมี500ท่าน2มี300ท่านที่3มี200ไล่กันมาแล้วก็พระองค์อยู่ที่นี่อรรถกถากล่าวไว้ว่าโอ้โหพระองค์เนี่ยได้แสดงถึงปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อลบทิฏฐิของผู้ที่เป็นชนินผู้พี่คืออุรุเวลากัสสปะนี่แหละ
เพราะท่านมีความเชื่ออย่างมั่นคงเลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์

ถึงแม้ว่าพระสมณะโคดมหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเก่งกาจเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้หมดกิเลสเหมือนกับตัวของท่านมีความคิดแบบนั้นแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็ดูท่านก็ดูจังหวะท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่มันอย่างนั้นมันอย่างนี้คือทำจนกระทั่งชดินผู้พี่เนี่ยคืออรุเวลกัสสปะเนี่ยรู้ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเลยคือรู้เลยทำจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรู้ด้วยตัวเองเลยว่าท่านไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่แต่ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอีกเป็นพันไม่กล้ายังคือตอนนั้นคือไม่กล้าที่จะพูดออกมาแต่ว่าด้วยวิธีการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเมื่อทิฏฐิทั้งหลายเริ่มอ่อนลงท่านก็บอกอ่ะมีวิธีการในการปฏิบัติท่านก็เทศเลยบทไหนพวกเราจำกันได้ไหมเอ่ยอาทิตตปริยายสูตรจำได้ใช่ไหมเอ่ยคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของไฟคือพระอาทิตย์เนื่องจากชดินเนี่ยเป็นผู้บูชาไฟชดินเป็นผู้บูชาไฟเพราะฉะนั้นพูดถึงในสิ่งที่คนทั้งหลายเหล่านี้เข้าใจก็จะทำให้คนทั้งหลายเหล่านี้อ๋อจินตนาการแล้วก็น้อมนำใจไปได้เนี่ยง่ายคือเข้าใจง่ายนะว่าง่ายๆนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของพระสูตรนี้แต่สุดท้ายแล้วพระสูตรนี้ก็มีการพูดถึงอะไรเรื่องของไฟเนาะก็คือในเรื่องของกิเลส3ตระกูลนั่นแหละก็คือราคะโทสะแล้วก็โมหะทั้งหมดนี้ถือเป็นไฟนะถือเป็นไฟที่ไฟภายในที่ทุกท่านบูชากันอยู่เนี่ยคือไฟภายนอกแต่ยังมีไฟภายในนะในที่มันเผาเราอยู่ในจิตในใจตรงนี้มันยังมีอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะฮะคราวเนี่ยก็แล้วสุดท้ายพระองค์ก็เคลื่อนขบวนทั้งหมดเนาะเข้าสู่อะไรเข้าสู่นะเข้าสู่ที่เมืองที่กรุงราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองนี้แล้วพระองค์ก็เป็นไงเอ่ยก็เทศให้กับชาวเมืองทั้งหลายเหล่านี้จนทั้งชาวเมือง 110,000 คนตรงเนี้ยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลส่วนที่เหลืออีก 10,000 ก็ขอถึงไตรสรณคมว่าเป็นสรณะอันนี้จะถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกในการเผยแผ่แล้วก็ในการปักหลักพระพุทธศาสนาโดยไม่ใช่มีการดึงเข้ามาหรือว่ามีการบังคับแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้บอกมาว่าให้เชื่อในพระพุทธองค์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทั้งหมดเป็นไงเอ่ยมีการให้แนวทางในการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองนะแล้วได้ผลเช่นใดนั่นแหละคือผลที่ทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองจึงเป็นที่มาของคำว่าเอหิปัสสิโกใช่ไหมแล้วก็วินยูหิคือรู้วินผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยสามารถดูได้ด้วยตัวของตัวเองในตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างจากการที่ศาสนิกอื่นเกิดขึ้นจากความเมตตาอีกครั้งนึงนะดูนะเกิดขึ้นจากความเมตตาที่มีก่อนเลยมีเขาเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธคุณสามมีคุณ3ประการจำได้ใช่ไหมเอ่ยพระบริสุทธิคุณใช่ไหมฮะเนี่ยพระปัญญาธิคุณเนี่ยพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณคือพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาใช่ไหมเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาแน่นอนต้องมีปัญญาก่อนถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาปัญญาที่นี่คือปัญญาญาณต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วจึงจะสามารถเห็นแล้วก็ประหารกิเลสได้เมื่อประหารกิเลสได้ข้อที่2พระบริสุทธิคุณจึงบังเกิดขึ้นนะแล้วเสร็จแล้วทั้งปัญญาและความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากพระองค์ทรงธรรมด้วยตัวของตัวเองแล้วเรียบร้อยเป็นไงเอ่ยมิได้เก็บงำเอาไว้เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวยังนำสิ่งนี้ให้กับเวนยสัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามด้วยไม่เก็บงำแชร์เลยแชร์ทั้งหมดนะไม่มีเก็บไม่มีกักเก็บทั้งหมดมีให้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะสามารถได้เพียงแค่ไหนแต่แน่นอนแหละเวลาพระองค์อธิบายท่านก็จะอธิบายที่มันพอเหมาะพอสมกับบุคคลนั้นคล้ายๆกับการที่บอกว่าคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนเป็นศาสตราจารย์ท่านก็จะรู้เนี่ยมีความรู้เยอะแยะมากมายต่างๆแต่พอไปเจอเด็กอนุบาลเป็นไงเอ่ยก็จะสามารถให้ความรู้ที่พอเหมาะพอสมกับเด็กอนุบาลได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่นะจึงเป็นที่มาของการเผยแผ่ตรงนี้พุทธธรรมหลักเบื้องต้นเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เกื้อกูลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพูดแล้วในเบื้อง

0: นตนหลักการคือตรงนี้หนึ่งฝึกฝนตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนไม่ใช่ดึงเข้ามาแต่เป็นการนำธรรมะไปให้เขาส่วนเสร็จแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะอย่างไรต่อเป็นหน้าที่ของเขาเองนี่คือหลักการที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้เอาไว้ในการไปทำหน้าที่เผยแผ่ต่างประเทศอันที่สามสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเป็นลำดับจากง่ายไปหายากข้อสุดท้ายดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดคงหลักการเดิมไว้แต่เพิ่มเติมและปรับวิธีการส่วนตรงนี้ยุคนี้ครั้งก่อนพูดแล้วบอกว่า AI เข้ามามีบทบาทยุคนี้เราสามารถนำสิ่งนี้มาช่วยได้แต่หลักการเดิมหลักการที่เราต้องฝึกตัวของตัวเองเนี่ยที่เป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เราทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ส่วนตรงนี้นะและแน่นอนปัญหาอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามารผจญเนี่ยนะมารเนี่ยตั้งมีตั้งหลายฝูงใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นธรรมดามารแปลว่ามาราก็แปลว่าผู้ขวางอยู่แล้วนะนั้นก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องเกิดขึ้นได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้ตั้งใจกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นแน่นอนว่าพระพุทธศาสนานั้นคงมิอาจที่จะเผยแผ่ไปได้กว้างไกลถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เองในแง่ของหลักของการเผยแผ่ธรรมะตรงนี้ต้องฝึกตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อกันที่พูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุแน่นอนว่าหลักการนี้แม้พวกเราเองที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือสาธุชนทั้งหลายก็สามารถประพฤติปฏิบัติตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังโอวาทหลวงพ่อทบทวนกันไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับชีวิตของสมณะนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคร
0: ับ คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำคร
0: ับ ทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: คร
0: ับ ดูยูเลิฟมีบอก
1: ไอ
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุ
2: ญไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่งเพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการต่อเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

0: มาอย่าง
1: มาแล้ว
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ

เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าคาถาเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาสวนถีจ้ะ

0: และผู้ที่จะบวชเนี่ยคุณผู้ใหญ่ก็อยากจะคุยเรื่องก่อนบวชพระเนี่ยนี่จ้ะผู้ที่จะบวชนี่เนาะต้องแสวงหาอริยะภายในพูดง่ายๆก็ต้องหาพระภายในให้เจอไม่เจออย่าบวชเลยเจอเนาะเพราะต้องการให้บวชนอกบวชในบวชเข้าไปเรื่อยๆบวชที่อัศจรรย์ถ้าจะบวชอย่างน้อยต้องบวชอย่างนี
1: ้
0: เนาะทั้งนอกทั้งในนะจ๊ะก็ตั้งใจบวชกันให้ดีนะลุงนะอย่างน้อยสองชั้นนะเวลาตัดสินใจมาบวชที่ชีวิตแล้วการตัดสินใจอย่างนี้แสดงว่าบารมีของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยมีความพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมอยู่ตลอดพร้อมที่จะบวชทั้งนอกทั้งในเลยจ้าเพราะว่าชับแล้วว่าเว้นไม่คล่องใจแล้วนี่เกลี้ยงไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การบวชคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยอย่างนี้ก่อนที่เราจะบวชพระเราต้องแสวงหาอริยะภายในก่อนที่ห่างไกลจากกิเลสมากๆแม้มีอยู่ก็กระเด็นกระดอนนี่เป็นอ้าวเลยคือใจหยุดอยู่กลางกายจ้าเห็นนะจ้าใจต้องหยุดในกลางกายที่สำคัญนะใจจะหยุดนี่ต้องเอาใจมาอยู่ก่อนอย่าให้ใจกระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะจ๊ะต้องอยู่ที่กลางกายแม้อยู่ยังไม่สนิทนี่นะจ๊ะแต่ก็อยู่ต่อไปให้ติดกลางให้ได้นี่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็หยุดเองนะจ๊ะถ้าใจหยุดอยู่กลางกายธรรมก็เกิดหนทางอริยะก็เกิดเรียกว่าอริยมรรคจะเห็นหนทางเลยนะจ๊ะเนี่ยหนทางเบื้องต้นเนี่ยคือปฐมมรรคจะเกิดขึ้นถ้าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงหนทางพระนิพพานจนได
1: ้
0: จ๊ะสักวันหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่คือเบื้องต้นนี้จะต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องทำตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะหยุดไม่ใช่หลุดนะจ๊ะหยุดอยู่อยู่หลุดอยู่หลุดไม่เอาเอาอยู่หยุดแต่ใหม่ๆอาจจะหลุดบ้างแต่รีบดึงกลับมานะจ๊ะแม้หลุดก็อย่าหงุดหงิดกันนะครับให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่หยุดนี่สำคัญนะจ๊ะหลุดเอาใหม่เอาจนกระทั่งไม่หลุดถ้าหลุดไม่ต้องบวชนะอยู่เนาะต้องอยู่ก่อนแต่ก็เราเนี่ยก็ใจที่หลุดนั่นคือความสุข

0: แต่ก่อนนะนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแค่ความเพลินแล้วก็เพลียแล้วก็ปล่อยไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องเอาใจมาหยุดพอหยุดความสว่างก็เกิดนี่เป็นเครื่องยืนยันนะเป็นสัญญาว่าเราหยุดได้จริงๆถ้าความสว่างยังไม่เกิดแสดงว่ายังหยุดได้ไม่จริงเนี่ยพออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดความมืดก็หัวเราะฮ่าๆมาเลยนี่นะนี่จ้ะถ้าหยุดนี่ความมืดก็หลุดไปความสว่างก็เจิดจ้าขึ้นนี่จ้ะการเห็นก็ตามมาการเห็นก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะเห็นหนทางที่จะไปสู่ภายในไปเรื่อยๆที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะของมารทั้งหลายได้นะจ๊ะถ้ามืดก็แปลว่าเรายังหยุดไม่สนิทกิเลสก็ยังอมๆได้อยู่อมๆถ้าสว่างใจก็หลุดจากกิเลสถ้ามืดเนี่ยกิเลสมันก็หัวเราะย่อเอาเห็นไหมหมูหมูนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแค่ทำให้มืดๆก็ไม่เห็นดวงแล้วนี่ไม่เห็นดวงสายไม่เห็นองค์นี่เพราะฉะนั้นนี่อย่างงองแงงงวดจิตง่วงฟุ้งซ่านในการใจไม่ได้ถ้ามืดก็เจอทุกข์ถ้าสว่างก็เจอสุขเราจะเอายังไง
1: สว
0: ่
1: าง
0: สว่างนะเพราะนั้นถ้าอยากจะสว่างมีวิธีเดียวกันนั่นคือหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: มารเขาก็ทำหน้าที่ของมารคือทำหน้าที่ให้ใจของเราหลุดจากรากายไปติดกะโหลกกะลาติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนี่รูปนั้นขนาดไปที่อย่างอย่าให้ติดนี่นะขนาดอยู่แค่บ่ายๆนี่มันยังเนี่ยฮะเสียงก็เหมือนกันเนี่ยพอผ่านการเวลาเขาเนี่ยมันก็แหบก็แห้งเนี่ยรูปเหมือนกันเนี่ยที่ดูสวยๆงามๆพอผ่านการเวลาไปมันดึงเอาความสวยงามออกไปด้วยเหลือแต่ความเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเหี่ยวเฉาพอเห็นก็เหงาแล้วกลิ่นก็เหมือนกันรสสัมผัสธรรมลมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงว่าใจเราไปวนอยู่กับเรื่องนี้เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่นะจ๊ะอยู่ต้องหยุดหลุดอย่างนั้นเนี่ยมันวนเวียนอยู่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในบ้านเราหรือนอกบ้านแต่มันไกลกว่านั้นเลยจ๊ะมันวนเวียนอยู่ในภพสามโลกนี้ว่าใหญ่แล้วมันยังเล็กนี่เนาะพอพบสามแต่มันวนอยู่อย่างนั้นเลยนี่มันเอาตลอดเหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเอาแต่รวยให้ได้เนี่ยดังนั้นใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตลอดเวลาไม่ว่านั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่จนหยุดจะเป็นเครื่องวัดใจเราเลยว่าเราตั้งใจจะบวชจริงหรือไม่นี่นะจ๊ะถ้าหากไม่หลุดใจก็หยุดได้โอกาสที่เราจะบวชทั้งภายนอกภายในมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดให้ได้บวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้น คือภายนอกกับภายในนะจ๊ะใจก็ต้องใสให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจไม่ใสแล้วก็ใสอย่างเดียวไม่พอต้องใสในใสเข้าไปเรื่อยๆเห็นใสในไหนเข้าไปข้างในเลยไปดูใสกว่านั้นนี่ใสในใกล้กลางกายของเรานะจ๊ะมองไปเรื่อยๆตอนนี้มองอยู่เปล่าจ๊ะนี่จ๊ะมองตรงไหน
1: มองตรงกลาง
0: มองกลางถูกต้องจ๊ะต้องให้ชัดต้องใสต้องสว่างใสแล้วก็ต้องใสในใสให้ใสกว่านั้นก็อีกนี่ใสในไส้กลางนะจ๊ะใสในใสให้ใสไว้ในใจจ้ะ

อย่างนั้นก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะใส่ไว้ในใจนะแต่ถ้าจะเอา beyond the best คือดีกว่าดีที่สุดก็ต้องหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเอาใจกลับมาหยุดกลับมาอยู่กลางกายและชีวิตอันประเสริฐก็จะเจิดจ้าขึ้นมาเองนะจ๊ะ

เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งสรุปด้วยว่าชีวิตนี้ไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมี

0: พอฟังงี้ปั๊บแล้วเราคงไม่มีวันหยุดแล้วล่ะ
1: นะใช่ไหม
0: เราไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้แค่ตรงกับที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวเอาไว้ใช่ไหมเอ่ยเนี่ยกลับมาดูเนี่ยบอกว่าหลักในการเผยแผ่เนี่ยต้องทำไงเอ่ยหนึ่งฝึกฝนตนเองก่อน

แล้วจึงค่อยสอนผู้อื่น 2. ชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปยากและอันที่4นี่แหละไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีคือดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดหลักการคงเดิมแต่เพิ่มเติมวิธีการตามแต่ละท้องถิ่นเชกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษทั้งหลายในการก่อนของพวกเรานี่แหละทำไงเอ่ยท่านก็เผยแผ่พระศาสนาไปในเส้นทางต่างๆเพราะว่าถ้าท่านหยุดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะหยุดอันนี้นี่คือหยุดสร้างนะหรือว่าว่างเว้นเมื่อไหร่โอกาสที่พระศาสนานี้จะเจริญรุ่งเรืองมาถึงเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในสมัยพระเจ้าอโศกเองถือไปว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคือพระองค์ได้ทำการส่งพระธรรมทูตใช่ไหมเอ่ยไปถึง9สายไปในดินแดนต่างๆที่นอกเหนือจากอินเดียมีอยู่ในอินเดียด้วยแหละมีอยู่สายหนึ่งไปทางอินเดียตอนใต้แล้วก็บางแห่งก็เป็นประเทศที่อยู่ทางรอบๆอินเดียเพราะว่าต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าในแต่ละประเทศจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภาพนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำตาลทั้งหมดนี่คือเป็นพื้นที่ที่ราชวงศ์เมาริยะหรือโมริยะเนี่ยได้ทำการครอบครองทั้งหมดถือเป็นหนึ่งอาณาจักรเห็นภาคใต้ไหมเอ่ยจะมีห้อยเขียวอยู่ใช่ไหมด้านล่างที่เป็นสีเขียวอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนที่เป็นอินเดียตอนใต้นะปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศอินเดียทั้งหมดทั้งผืนแต่ในสมัยนั้นเว้นตอนใต้เอาไว้ที่ยังไม่ใช่พระองค์ก็ส่งพระอรหันต์นี่แหละพระธรรมทูตไปที่อินเดียตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันและอีกสายหนึ่งส่งพระราชรถของพระองค์เองที่บวชแล้วคือพระมหินทะเนี่ยส่งไปที่เกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันเนื่องด้วยในแต่ละประเทศแต่ละอาณาจักรนั้นมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักการนั้นยังคงเดิมคือเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายโดยนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะนี้คือธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้และถ้าใครปฏิบัติตามก็จะตรัสรู้ตามเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันส่งไปแต่เมื่อไปถึงแล้วไปเจอกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละถิ่นก็ต้องศึกษาเรียนรู้หลักการคงเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมซึ่งวิธีการให้เหมาะสมสมัยนั้นข้อที่หนึ่งอาจจะยังไม่มีเพราะอะไรข้อที่หนึ่งที่นี้คือข้อที่หนึ่งตรงนี้เนาะที่บอกว่าฝึกฝนตนเองก่อนเพราะท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตรงนี้แต่ถ้าเป็นณปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยยังคงต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ใจหยุดไม่ใช่ใจหลุดและต้องให้ทุกวันเป็นวันสร้างไม่ใช่วันว่างจากการสั่งสมบัติสั่งสมสร้างบารมีใช่ไหมเป็นวันสร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีตรงนี้ตัวอย่างตรงนี้เมื่อเป็นไปตรงนี้เลยทำให้พระพุทธศาสนานั้นแผ่ขยายเจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆภาพวาดตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างรู้ไหมเอ่ยภาพวาดตรงนี้ทำให้เราเห็นว่าพระภิกษุที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภิกษุที่เป็นชาวเอเชียกลางนะเป็นชาวในเอเชียกลางด้านขวามือของพวกเราคือเป็นพระภิกษุที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกตรงนี้นะแม้ว่าจะอยู่กันคนละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนามาเจอกันตามการเผยแผ่บนเส้นทางสายไหมถ้าเราเห็นเนี่ยสีแดงใช่ไหมเอ่ยสีแดงนี่คือเส้นทางสายไหมที่เป็นส่วนของที่อยู่บนแผ่นดินกับสีฟ้านี่คือเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลทางบกกับทางทะเลเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยยาวไปถึงฝั่งยุโรปเลยนะเปอร์เซียใช่ไหมเอ่ยอินเดียแล้วก็ผ่านมาทางเมืองจีนแล้วก็สุดท้ายก็ไปข้ามไปถึงที่ไปถึงจบที่เกาหลีแล้วก็ข้ามไปที่ทางญี่ปุ่นตรงเนี้ยที่เรียกว่าทางฝั่งเอเชียตอนออกภิกษุที่จะหน้าตาประมาณเนี้ยจอกเป็นแบบเป็นชาวจีนสักนิดหนึ่งส่วนภิกษุที่อยู่ทางซ้ายมือพวกเราก็คือเป็นภิกษุที่อยู่ทางเอเชียกลางตรงนี้คนละวัฒนธรรมแต่สามารถศึกษาเรื่องเดียวกันได้ด้วยหลักการหลักคำสอนเดียวกันแต่แตกต่างที่วิธีการในการนำไปให้ถึงบุคคลเหล่านั้นในส่วนของตรงนี้จึงด้วยเหตุผลแบบนี้จึงทำให้พระศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆได้ด้วยหลักการที่ว่านี้แหละนะ

ด้วยหลักการที่ว่า1เราจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามตรงนี้ต้องหยุดไม่ใช่หลุดและชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพราะประโยชน์ตนเราได้ไปแล้วในข้อที่1ข้อที่2จึงเป็นประโยชน์ของมหาชน3สอนผู้นะสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปหายากและทุกวันต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีด้วยอะไรด้วยหลักการที่คงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมวิธีการตรงนี้เพราะฉะนั้นในข้อแรกเมื่อเราฝึกฝนอบรมตนเองแล้วสิ่งนี้ต้องมันเกิดขึ้นทั้ง3อย่างเลยทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติและสุดท้ายนำไปสู่ปฏิเวทในที่สุดเพราะฉะนั้นนะพระภิกษุทุกรูปเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยโอ้โหกระแสนะกำลังมาแรงตอนนี้ท่านใดเนี่ยรูปใดยังไม่สมัครก็นิมนต์นะครับและอีก2ปีเนี่ยปีท่านใดคิดว่าเออเรายังไม่เริ่มไม่เป็นไรถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับปีนี้นะปีหน้าเนาะเราก็สอบผ่านประโยค1 2พออีกปีนึงเราก็สอบผ่านประโยค3ใช่มั้ยครับเสร็จปั๊บเราก็จะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันกับคุณครูไม่ใหญ่ที่พระมหาธรรมกายเจดีตอนนี้ก็อีก2ปีนะหน้าเจดีต้องมีเราเพราะฉะนั้นให้นับตรงนี้เอาไว้เป็นภาคปริยัติธรรมที่ต้องมีในระหว่างนั้นก็ฝึกภาคปฏิบัติไปด้วยทั้งเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเตรียมความพร้อมให้พร้อมทั้งภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเมื่อนำ2สิ่งนี้มาประมวลรวมกันเข้าไปด้วยกันก็จะได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและตรงนี้เช่นเดียวกันในอีก2ปีเราก็จะมีเครื่องมือมีเครื่องมือที่ถือว่าปัจจุบันก็เดินทางมาถึงจุดที่นะเริ่มที่จะพอได้ใช้งานได้แล้วตรงนี้นะครับก็จะไปทำตรงนี้กันซึ่งเราเพิ่งผ่านพิธีในการถวายทุนไปเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่สามารถที่จะนำวิดีโอเป็นภาพนะประมวลภาพความปลื้มอกปลื้มใจเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ฟังกันไม่ได้ดูกันนะเดี๋ยวเราชมกันไปพร้อมๆกันนะ

สาธุต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีและก็ได้ร่วมบุญกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานเอกในพิธีนะคุณไพศาลทวีชัยถาวรและคุณเสาวนีหิรัญยศรีซึ่งก็นั่งอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนากับท่านประธานเอกในพิธีอีกครั้งหนึ่งนะสาธุซึ่งทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ในงานด้านการเผยแผ่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวบุคคลของผู้ที่จะนำไปใช้ต้องมีความรู้โดยเพิ่งยิ่งในภาคของปริยัติและภาคของปฏิบัติต้องใจหยุดไม่ใช่ใจหลุดแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ที่จะสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในงานเผยแผ่และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มิได้เป็นไปเพื่ออะไรแต่เป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายโดยทำไงเอ่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขภายในมิใช่เป็นการเน้นให้มาบังคับนะให้มีการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการแนะนำหนทางชี้หนทางให้บุคคลเหล่านั้นได้มาพิสูจน์ด้วยตัวของบุคคลนั้นเองนี้คือแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงต้องขยายศาสนิกคำตอบก็คือว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์แล้วก็พบกับสันติสุขที่มีอยู่ภายในแตกต่างจากการเผยแผ่ของศาสนาอื่นๆดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นในวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกๆท่านที่ได้ตั้งใจฟังธรรมกันในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างสวยในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานมีดวงปัญญาที่สว่างสวยมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวยและพระธรรมกายที่สว่างสวยไปตลอดทุกภพทุกชาติตามติดหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่สร้างบารมีไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนา

วให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้อุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้า

0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบา

บาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยได้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลย

จะเป็นดวงใสใสชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสๆเหมือนกระจกใสๆบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสๆเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขนี่เราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นในถ้าพูดง่ายๆคือ

็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งไปกว่านี้ใครๆก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้ามาเข้าไปเรื่อยๆในเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะ

นิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยคล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายไปในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสุขจะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีความสันโดษมักน้อยไม่คุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริย

้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายใน
จะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายสบายแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
3: ท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที

0: ใจข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า

0: ็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข์
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: ธัมโมเมนะโถและธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวก

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุ

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มารดาบิดา

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวร

ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักค

จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สัพพรติงธรรมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เราคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจัดขึ้นณห้อง SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะประธานรองจำนวน13คณะก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับซึ่งเป็นภาพมหาปิติสุข

0: ที่ทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งนี้มีคณะประธานร่วม4คณะและคณะประธานเอก4คณะได้น้อมอัญเชิญพระป่าด้วยใจที่ปิติสุขเพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้บรรลุความสำเร็จไปพร้อมๆกันแม้ว่าทุกท่านจะมากันต่างที่แต่วันนี้ได้พร้อมใจกันมาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นสำหรับประธานพระป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรศาสนันหานเจริญและครอบครัวบริษัท Impact Automotive Product จำกัดได้น้อมอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระกิตติคุณสาโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลได้นำบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีบุญได้อาราธนาศีลทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งปลดกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าสามัคคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรศาสนันหานเจริญได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทและพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างและในโอกาสนี้คณะประธานพระป่าก็ได้น้อมนำปัจจัยบุญพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองทุกคณะซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้เสียสละด้วยความศรัทธามิได้เป็นเพียงการสร้างอาคารมิใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่คือการร่วมกันสร้างสถานที่สำหรับผลิตศาสนทายาทสถานที่สร้างคนดีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีพระแท้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมั่นคงการสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทครั้งนี้มีเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษานี้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังโดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมห้องอบรมห้องพระอาจารย์8รูปห้องพระพี่เลี้ยง12รูปห้องน้ำ10ห้องลานสงฆ์ลานตากและจะรองรับพระประจำได้20รูปอบรมพระธรรมทายาทได้50รูปและอบรมสามเณรได้ถึง100รูปด้วยกันบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมิใช่บุญหนึ่งในช่วงชีวิตของทุกท่านเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพระพุทธศาสนาในระยะยาวเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ที่ได้ร่วมกันสถาปนาสนับสนุนก็จะได้บุญติดตามตัวเราไปตลอดต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงท้ายพิธีท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: รู้สึกปลาบปลื้มยินดีมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้เป็นบุญปลื้มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิท่าที่พักสงฆ์แล้วก็อาคารอบรมธรรมทายาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลอย่างตัวหวันเองนี่ความจริงเนี่ยนะจุดเริ่มต้นไม่นึกเลยว่าตัวเองจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่อเลยจนได้รับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณน้าสาวนะคะคุณวรรณภาก็ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยว่าแบบกราบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหวานนะคะที่จะทำให้ได้เข้ามาในวัดมาสั่งสมบุญสร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วก็การสร้างศูนย์เนี่ยก็ทำให้มีความซาบซึ้งนะคะว่าการที่จะเกิดวัดเกิดศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นสักแห่งนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว่าจะสร้างกว่าจะรักษาดูแลกันมานะคะกว่าจะมีโอกาสมาต่อเติมความสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะก็วันนี้เนี่ยอาคารกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทตรงนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จก่อนเข้า

0: แรงใจนะคะที่จะทำให้สำเร็จให้ได้การมาของทุกๆท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบขอบคุณแล้วก็ปลาบปลื้มใจที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้นะคะในการสถาปนาศูนย์แก้วเมืองพลทุกครั้งที่ไปกราบพระประธานที่ศูนย์นะคะก็จะคอยอธิษฐานอยู่ตลอดว่าขอให้พระเนนท่านมีกำลังใจที่จะอยู่เป็นเนื้อนาบุญได้สร้างบารมีที่ศูนย์แก้วเมืองพลให้มีสาธุชนเจ้าภาพมากมายมาช่วยสนับสนุนดูแลนะคะเพื่อให้ที่นี่สว่างไสวเพราะมีความรู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบอยู่ในใจเราแต่เรามานะวันที่วัดก็แบบสร้างทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วโอกาสของการมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ต่อแสงสว่างอะค่ะมาสู่พื้นที่บ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังความฝันของคนในพื้นที่มากนะคะอย่างครอบครัวหวานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดใหญ่การที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้บ้านก็ทําให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเวลาที่เราฟังเพลงบุญบันเทิงนะคะคือมีความเข้าใจนางวิสาขาเลยค่ะว่ามันปราบปลื้มยังไงนะคะในการที่เรามีส่วนร่วมในทุกๆอย่างนะคะมองไปทางไหนก็เป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมมาทั้งหมดเลยก็อยากให้เจ้าภาพทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมสร้างแก้วเมืองพลนะคะมีความรู้สึกปราบปลื้มในใจให้มากๆเลยค่ะว่านี่ไม่เป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะบุญที่เรามีโอกาสสร้างวัดแล้วในเชื่อว่าในทุกๆที่ทุกๆศูนย์นะคะต่างก็ยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองการที่เจ้าภาพทุกท่านมีโอกาสได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างวัดอย่างเงี้ยนะคะในตั้งหลายแห่งเป็นแบบโอ้โหแบบ100 200สาขาแล้วก็สาขาทั่วโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสบุญของเราค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านมากๆเลยนะคะ
1: วัดพระธรรมกายรวมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรค่ะณศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของสามเณรและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นภารกิจสำคัญในการทำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายองอาจนทธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปลัดอำเภอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงและเปี่ยมด้วยศรัทธาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนีปริยัติธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหานพรปุญญชโยปริยัติธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมมอบนมกล่องขนมและอาหารแห้งแก่สามเณรเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและร่วมเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสำหรับศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลีและปลูกฝังคุณธรรมควบคู่การศึกษาเพื่อสร้างกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาให้สามารถศึกษารักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องต่อไปในอนาคตซึ่งการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สะท้อนเจตนารมณ์สำคัญของคณะสงฆ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีสถานที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยพื้นฐานอันจะนำไปสู่การสร้างพระนักศึกษาและพระนักเผยแผ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการทำรงรักษาพระพุทธ

0: าสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเติมพลังใจและสร้างเครือข่ายต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนยุคใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและเป็นของขวัญเพื่อขอบคุณคณาจารย์ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีในมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดมาซึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆสตาฟจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพร้อมกันนี้คณาอาจารย์ยังได้ร่วมอาราธนาศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิและหลักการเจริญสมาธิภาวนาศิลปะแห่งสมาธิแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นต้นนอกจากนี้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้สั่งสมบุญถวายสังฆทานกองทุนปฏิบัติธรรมและถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและอิ่มใจในการเดินชมเพื่อเก็บบรรยากาศความเย็นสบายของศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ทั้งยังได้นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิจากการประชุมกลุ่มกับพระอาจารย์สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาจารย์และบุคลากรได้รับพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยมกลับไปทำหน้าที่สอนลูกศิษย์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต้นแบบที่พร้อมจับมือการขับเคลื่อนและบ่มเพาะเยาวชนคนดีให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขบุญยสักอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธเคปทาวประเทศแอฟริกาใต้ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้กับชาว

าวท้องถิ่นเพื่อสร้างสันติสุขภายในและนำหลักธรรมสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะภาพของชาวท้องถิ่นหลากหลายช่วงวัยในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ที่กำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่าทางที่สงบและผ่อนคลายคือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นณวัดพุทธเคปทาวน์ในโอกาสที่ทางวัดได้เปิดคลาสปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นแนวทางสากลในการสร้างสันติสุขภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงโดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพลกุลาธีโรได้แนะนำเทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมอธิบายวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายทำเรื่องเป้าหมายชีวิตกับการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การผ่อนคลายความเครียดแต่เป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจให้มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนพร้อมอธิบายหลักการสั่งสมความดีงามหรือการสร้างบารมีว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขผ่านการคิดดีพูดดีทำดีในทุกๆวันซึ่งคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นของวัดพุทธเคปทาวน์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวแอฟริกันได้ค้นพบขุมพลังแห่งความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายเครือข่ายแห่งความดีงามและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพุทธศาสนากับชุมชนท้องถิ่นในต่างแดนได้อย่างงดงามค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทัพป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรอัครพักทรานเป็นประธานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีถวายกองบุญพระทหารบูชาข้าวพระโดยประธานกองบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรมาลีแดงก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและมอบธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งและการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์
ก่อนที่จะได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบู

ชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระทหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคราวกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรตทะธานีหานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลกสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนและเป็นจุดเชื่อโยงให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในพร้อมทั้งขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ

พลังใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปรามานจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์

ปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงเพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการสร้างบารมีและดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขสำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบการเดินทางมาร่วมงานณศูนย์กลางพิธีและการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรที่อยู่ห่างไกลในรัฐต่างๆได้มีส่วนร่วมในกระแสทานแห่งบุญอย่างทั่วถึงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานและความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักร

ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังนะสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายคาถาธรรมบทว่าทวารนักปราชญ์ผู้เห็นความสุขอันไพบูลย์ได้ก็ยอมสละสุขพอประมาณพระผู้มีปัญญาเล็งเห็นความสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละความสุขเล็กน้อยเสียความสุขของมนุษย์ก็มีหลายระดับตั้งแต่ความสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการได้ใช้จ่ายทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้และสุขจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นเพียงสุขเล็กน้อยเพราะยังมีความทุกข์เจอปนอยู่มากส่วนความสุขที่แท้จริงต้องเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าปราศจากเครื่องกังวลใจไม่ติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกและจะมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นใหญ่ในตัวเป็นอิสระแต่ความสุขยิ่งกว่าการได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมากมายหลายเท่านักบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนแม้ท่านจะสมบูรณ์ไม่ได้ลาภยศสรรเสริญหรือสุขในกามคุณมากเพียงใดท่านก็ยอมสละความสุขภายนอกเหล่านั้นเพราะมองเห็นว่ามันไม่เจรังยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเครื่องร้อยรัดให้เป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ตลอดเวลาขาดความเป็นอิสระในตัวท่านจึงมุ่งแสวงหาความสุขภายในอันเกิดจากวิเวกที่ประเสริฐกว่าการได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งหลายเหมือนอย่างแต่มียะราชกุมารบรมโพธิสัตว์ผู้กำลังสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่การได้บรรลุสุขอันเกิดจากการประพฤติวิเวกทำให้ดวงปัญญาสว่างสวัยจึงสอนตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิดยอมสละสุขทางโลกคือการครองราชสมบัติเป็นธรรมิกราชผู้สามารถครอบครองทวีปทั้ง4ซึ่งท่านถือว่าเป็นความสุขที่อิงอามิสและมีปริมาณนิดหน่อยไม่นานก็เบื่อหน่ายอีกทั้งยังเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดทุกข์ภัยใหญ่หลวงในสังสารวัฏอีกด้วยซึ่งลูกๆที่ได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำก็คงเห็นอัจฉริยภาพของพระบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งสู่การบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วว่าท่านมีมโนปณิธานยิ่งใหญ่เพียงใดซึ่งในวันนี้เราจะได้มารับฟังเรื่องราวการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีของท่านกันต่อนะจ๊ะพระเตมียราชกุมารทรงเห็นว่าสารถียังไม่รู้

และยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์สู้ทนทำมาไปรู้ถึงมโนปณิธานของพระองค์ว่าเป็นเช่นไรจึงได้ตรัสอธิบายให้เข้าใจและยืนยันความประสงค์ว่าพระองค์จะไม่เสด็จกลับอย่างแน่นอนแล้วทรงสรุปว่าที่พระองค์สู้สาอดทนมายาวนานถึง16ปีเพียงเพื่อปรารถนาจะพ้นจากความเป็นกษัตริย์และบัดนี้เมื่อความปรารถนาสำเร็จแล้วจึงไม่ต้องการที่จะหวนคืนสู่พระนครอีกแต่จะขอบวชบำเพ็ญพระรสอยู่ในป่าแห่งนี้สุนันทาสารถีได้ฟังพระดำรัสของพระราชกุมารแล้วก็ยังมองไม่เห็นคุณค่าของการบวชว่าจะมีประโยชน์อย่างไรมองเห็นแต่ประโยชน์ที่เกิดกับประเทศชาติแบบโลกว่าถ้าหากพระราชกุมารกลับไปครองราชประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองจึงกราบทูลให้พระราชกุมารกลับพระนครอีกทั้งเป็นห่วงพระราชกุมารว่าจะได้รับความลำบากพระวรกายแล้วมองไม่ออกถึงความสะดวกปลอดภัยในการอยู่ป่าตามลำพังมองไปรอบทิศก็มีแต่พยันตรายรอบด้านจะหาความสงบกายสงบใจได้อย่างไรจึงได้ทูลแนะแนวทางอื่นว่าข้าแต่พระราชกุมารการบวชอยู่ในป่าเหมือนคนไม่มีทรัพย์ไม่มีบุตรและภรรยาที่คอยสงเคราะห์ให้ความอบอุ่นจะมีความสุขได้อย่างไรเมื่อพระองค์ได้ครองราชย่อมมีพระราชทรัพย์มากมายและยังสามารถทำบุญให้ทานสามารถรักษาศีลชำระหนทางไปสวรรค์ได้การบวชเสียแต่ยังหนุ่มจะมีประโยชน์อะไรพระโพธิสัตว์ตรัสว่าสุนันทสารถีเธอจงฟังและคิดดูให้ดีครั้งเรายังเป็นทารกแรกเกิดได้ไม่นานครั้งนั้นพระชนกของเราอุ้มเราให้นั่งบนตักแล้วตรัสสั่งข้อความว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งด้วยหอกอันคมจงจองจำโจรคนหนึ่งด้วยขื่อคาจงเคี่ยนโจรคนหนึ่งให้ตายด้วยหวายหนามแล้วจงเสียบโจรคนหนึ่งให้ตายอยู่บนเหลาเราได้ฟังรับสั่งอันหยาบคายร้ายกาจที่พระชนกตรัสแล้วก็สะดุ้งกลัวไม่ต้องการเสวยราชสมบัติถึงแม้เราไม่ได้ง่อยเปรี้ยก็ต้องแกล้งทำเป็นง่อยเปรี้ยไม่ได้เป็นใบ้ก็ต้องแกล้งทำเป็นใบ้ไม่ได้หูหนวกก็ต้องแกล้งทำเป็นหูหนวกก็ต้องการพ้นจากราชมณฑลนั้นให้ได้สุนันทาสารถีชีวิตนี้เป็นของน้อยมีความปลื้มใจเพียงนิดหน่อยแต่ประกอบด้วยทุกข์มากมายแล้วจะอาศัยชีวิตอันนิดหน่อยนี้ก่อเวรใหม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องไปตกอยู่ในอบายตลอดการยาวนานเพื่อประโยชน์อะไรท่านจงรู้อย่างนี้เถิดสารถีการบวชเป็นหนทางสว่างที่จะทำให้พ้นจากอกุศลกรรมมีปานาติบาตเป็นต้นและมีโอกาสว่างเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือฌานและปัญญาให้บังเกิดขึ้นเราเห็นคุณประโยชน์ดังนี้จึงออกบวชพรหมจรรย์ของเราสำเร็จแล้วเราออกบวชแล้วย่อมไม่มีภัยจากที่ไหนสุนันทสารถีใกล้ครวญตามพระดำรัสนั้นก็เห็นจริงตามที่พระกุมารตรัสแล้วทุกประการเกิดความเริ่มใสศรัทธาอย่างแรงกล้ามีสติเตือนตนได้ว่าพระราชกุมารนี้ไม่ทรงอะไรในสิริราชสมบัติเลยแม้แต่น้อยทรงทิ้งราชสมบัติโดยไม่มีความเยื่อใยเหมือนบ้วนก้อนเขระทรงยอมทนทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลานานเพียงเพื่อให้พ้นจากราชมณฑลไม่จะทรงทุกข์ยากเพียงไรก็ไม่ทำลายความตั้งใจเดิมที่จะออกบวชและตัวของเราเล่าจะมามัวห่วงใยชีวิตที่กำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายทำไมกันอย่างนั้นเลยเราจะออกบวชพร้อมพระองค์ในวันนี้แหละครั้นตัดสินใจดังนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระราชกุมารขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระบาทด้วยเถิดขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพระบาทได้บวชตามพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชกุมารทรงฟังคำอ้อนวอนของสุนันทสารถีแล้วก็มีพระทัยปิติยินดี

มหาชนเป็นอันมากดำริชนีแล้วจึงทรงยับยั้งตรัสบอกสารถีว่าสุนันทาสารถีบัดนี้เธอยังไม่สมควรบวชอยู่กับเราเพราะเธอยังเป็นหนี้หลวงอยู่ฉะนั้นเธอจึงนำราชรถกลับไปคืนเสียก่อนเธอควรที่จะกราบทูลพระราชบิดาและพระราชมารดาของเราให้ทรงทราบความจริงเสียก่อนเพื่อเรื่องความเป็นหนี้นั้นและกราบทูลให้พระประยุรญาติของเราทรงทราบความจริงหากเธอยังมีความศรัทธาที่จะออกบวชตามเราจึงค่อยกลับมาบวชเพราะคนผู้ไม่มีหนี้จึงจะบวชได้การบวชด้วยความเป็นไทยอย่างนี้คนทั้งหลายก็จะไม่นินทาแม้ท่านบุตรแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายก็สรรเสริญสุนันทสารถีฟังพระดำรัสแล้วก็ดีใจมากที่จะได้โอกาสออกบรรพชาแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเพราะถ้าหากตัวเองไปแล้วเมื่อกลับมาใหม่พร้อมกับพระราชาและเหล่าข้าราชบริพารหากไปเจอพระราชกุมารก็อาจถูกกล่าวหาว่าโกหกสุนันทสารถีจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติกปูตกะชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเลอันพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผ่านความยาวนานของกาลเวลามากกว่า 2,500 ปีนั้นมีพระธรรมคำสอนเพียงไม่กี่ข้อที่ผู้คนในโลกจำกันขึ้นใจบุคคลพึงสำเร็จได้ด้วยความเพียรก็เป็นพระพุทธธรรมข้อหนึ่งที่เราจดจำนำไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางการปฏิบัติกิจใดโดยความเพียรก็ย่อมมีข้อขันติอดทนไม่มีใจโลเลเป็นสิ่งนำสู่ความสำเร็จด้วยดังเห็นอันนำไปสู่การตรัสกปูตกะชาดก

0: พระเชตวันมหาวิหารณพุทธกาลครั้งหนึ่งกาลละครั้งนั้นยังมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยโลเลบางครั้งก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแต่บางครั้งก็เบื่อหน่ายเลิกล้มความภาคเพียรลง
1: นั่งสมาธิอยู่นานแล้วยายจิตใจของเรายังไม่สงบนะเฮ้ยมันช่างยากจริง
0: ๆบางครั้งภิกษุท่านนี้ถึงขนาดท้อแท้ขาดกำลังใจไม่อาจกระทำความเพียรไปได้อย่างสม่ำเสมอ
1: โธ่เอ้ยเวรกรรมอะไรของเรานะ
0: เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดด้วยพระกรุณาที่คุณแก่ภิกษุผู้มีจิตใจโลเลนั้นด้วยเรื่องราวในอดีตชาติที่พระองค์เคยเกื้อกูลสั่งสอนกันมาก่อนทรงระลึกชาติครั้งนั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณผ่านเวลาย้อนไปในชาติภพหนึ่งในพระราณสีนกาลนั้นมีพ่อครัวจิตใจดีคนหนึ่งมีหน้าที่ซื้ออาหารมาปรุงรสเลี้ยงดูทุกคนในตระกูลของนายจางพ่อครัวผู้นี้ซื่อตรงมีวินัยและจิตใจดีจริง
2: วันนี้ตลาดมีของสดเยอะแยะเลยอะไรอะไรก็น่าซื้อน่ากินไปซะหมดของดีๆสดๆทั้งนั้นเลย
0: ทุกครั้งเมื่อซื้อเนื้อสัตว์ผักพืชผลใดๆมาได้ก็แบ่งคัดเพื่อปรุงให้เศรษฐีนายจ้างและเหล่าบริวารอย่างเหมาะสมตลอดมา
2: อันนั้นน่ะส่วนของท่านเศรษฐีนะอ้าวอันเนี้ยส่วนของเจ้าไปปรุงกินกับสามีเจ้าเถิด
3: ขอบคุณมากเดี๋ยวข้าทำเสร็จแล้วจะตักแบ่งมาให้ท่านด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกพวกเจ้าทานกันให้อิ่มเถอะสามีเจ้าทำงานหนักมาทั้งวันคงจะหิวแล้วล่ะไม่รู้แค่นี้จะพอหรือเปล่านะ
4: เออนี่ไปทำก็เถอะไม่ต้องมาประชดข้าหรอก
0: ที่ชายคาโรงครัวนั้นพ่อครัวใจบุญได้นำตะกร้ารองด้วยใบหญ้าเป็นรังให้นกพิราบตัวหนึ่งได้พักอาศัยนกพิราบออกไปกินในละแวกเมืองพาราณสีแต่เช้าใกล้อาทิตย์ตกก็กลับมานอนรังตนไม่เคยรบกวนให้พ่อครัวร้อนใจ
5: รังนี้อุ่นจังพ่อครัวช่างใจดีแท้อุตส่าห์ทำรังให้เราอยู่
0: จนกระทั่งมีอีกาตัวหนึ่งเข้ามาตีสนิทและพูดคุยคบหากันอีกาตัวนั้นแวะเวียนมามิได้ห่าง
6: วันนี้เราไปหากินทางตะวันตกบ้างนะไกลหน่อยแต่ของอร่อยเยอะมากขอบอก
5: ได้สิจ้าแม่กามารับแต่เช้าทุกวันเลยนะไปกันเถอะพูดแล้วข้าก็ชักหิว
0: ตอนเช้ากาจะมารอใกล้ๆรังนกพิราบแล้วบินออกไปด้วยกันพอเย็นก็แวะลงมาส่งดูจนเป็นปกติที่มิตรสหายปฏิบัติต่อกัน
6: ช่วงนี้อากาศหนาวเจ้าว่ารีบเข้ารังเสียตั้งแต่วันเถอะเราไปก่อนละ
5: จ้าแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันเหมือนเดิมนะเจ้าก็บินกลับรังดีๆล่ะ
0: นานวันเข้าอีกาก็ยิ่งทำตัวสนิทเข้าใกล้ชิดจนถึงรังที่อยู่อาศัยของนกพิราบอย่างเปิดเผย

0: ับเราถึงรังเลยเหรอ
1: ก็ข้าไม่เห็นเจ้าออกมาสักทีก็เลยมาหานะสิว่าแต่รังเจ้านี่น่าอยู่จังนะ
0: ใช่สิจ๊ะพ่อครัวเขาทำไว้ให้น่ะอุ่นมากเลยนะ
2: อีกานั้นช่างพูดช่างเจรจาอีกทั้งคบหากันมาหลายวันก็ไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนกพิราบก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างปกติสุขคลายความทุกข์จากการระแวงอีกาลงไป
0: มีแม่กาเป็นเพื่อนนี่ก็ดีเหมือนกันหายเหงาได้เลยเรา
2: พ่อครัวรู้เห็นการคบค้าสมาคมของนกพิราบกับอีกาอยู่ตลอดเวลาจึงสงเคราะห์ด้วยการแขวนรังใหม่ขึ้นอีกรังหนึ่งให้อีกา
3: อ้าวๆๆๆมาอยู่ใกล้ๆกันซะจะได้มีเพื่อน

0: ีที่สุดเลยตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วนะก้าก้าก้า
1: อย่าเอ็ดไปจะรบกวนพ่อครัวกับคนในครัวเขา
0: แหมก็ข้าดีใจอย่าก้าก้ากะวิตายร่างอุ่นอุ่นน่านอนจริงจริง
2: เมื่อได้สิทธิเสมอกันอีกาจึงเริ่มตีตนออกห่างไม่บินไปหากินพร้อมกันดังเคยปฏิบัติ
0: กากากาเจ้าไม่ควรทะเลทลายหากินจนมืดค่ำเกินเวลาอย่างนี้เลยไม่ดีนะ
1: วันนี้เราออกไปกินไก่หน่อยนะแล้วทำไมแม่กาไม่ไปด้วยกันล่ะ
0: โอ้ยข้าไม่อยากไปไกลหรอกกินใกล้ๆนี่แหละจะได้กลับมานอนในรังอุ่นๆเร็ว
2: ที่ประหลาดมากกว่านั้นบางวันอีกาทำท่าเหมือนไม่อยากออกไปหากินซึ่งผิดจากธรรมชาติของกาทั่วไป
3: เอ้ยน่ากินจังปลาทะเลหนึ่งสิบนิ้วปลาหนึ่งบวยก็มีปลาต้มเค็มปลาสามรสอีกโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายสอเลยเรา
2: ในโรงครัวมักมีอาหารคาวที่อีกาโปรดปรานมายั่วน้ำลายมันอยู่เสมอๆสิ่งนี้จึงทำให้อีกาเกิดความอยากไม่ต้องการไปหาอาหารที่อื่นอยากลิ้มรสอาหารในโรงครัวแทน
4: วันนี้มีแต่ปลาตัวโตๆสดๆทั้งนั้นเลยท่านเศรษฐีต้องชอบใจแน่ๆเลย
3: งั้นเดี๋ยวข้าคัดตัวเล็กๆหน่อยไปตากไว้ทำเป็นแดดเดียวบ้างดีมากพ่อครัว
4: เออดีแขวนระวังล่ะอย่าให้มดหรือแมลงวันมาตอมแล้วกัน
2: บางครั้งพ่อครัวแม่ครัวก็เอาปลาบ้างเนื้อบ้างมาแขวนผึ่งลมไว้ใกล้หน้าต่างอีกาทนกลืนน้ำลายอยู่ไม่ไหวเกิดอยากขโมยกินตามสันดานของกา
3: ปลาน่ากินจังโอ้ยหอมเหลือเกินของโปรดเราทั้งนั้นนอนตัวโตแค่ไหนรสชาติก็สู้เนื้อปลาไม่ได้อุ้ยน่ากินเหลือเกิน
2: วันหนึ่งอีกาแซงทำเป็นปวดท้องบินไม่ไหวขอหยุดนอนในรังหนึ่งวันแต่นกพิราบนั้นรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมจึงเตือนด้วยเห็นว่าเป็นมิตรสหาย
3: อุ้ยวันนี้เราปวดท้องเหลือเกินสงสัยจะออกไปหากินกับเจ้าไม่ได้แล้วล่ะอุ้ยปวดท้องอุ้ยกากากาอุ้ยสงสัยท้องเสียแน่ๆเลย
1: เจ้ากาเอ้ยสัญชาติกานั้นน่ะไม่มีโรคปวดท้องมารบกวนหรอกเรารู้ดีน่ะว่าธรรมชาติของกานั้นน่ะย่อมหิวไม่เคยอิ่มเรารู้ว่าเจ้ามีแผนอะไรในใจไม่ควรนะเจ้า
0: อย่ามาทำเป็นรู้ดีเนี่ยเลยนะเราไม่อยากจะกินหนอนอะไรอีกแล้วดูสิในครัวมีแต่ปลาตัวโตๆที่นั่นเจ้าไปเถอะเราจะกินของในครัวนี่แหละ
1: อาหารนั้นน่ะพ่อครัวเก็บไว้สำหรับมนุษย์พวกเขาเราควรออกไปหากินภาษาเราเถอะอย่าเห็นแก่ปากอย่าอยากตามท้องเลยเจ้ากาเอ้ย
0: เจ้าไม่ต้องมาสั่งสอนข้าเลยสัญชาติกาก็ต้องกินปลามันเป็นของคู่กันมือนี้หวานปากแน่ๆ
1: เจ้ากาเราเตือนเจ้าแล้วนะ
2: เมื่อกาไม่ยอมทำตามนกพิราบก็จำต้องออกจากรังไปหากินตามลำพัง
1: เจ้ากาเอ้ยถ้าเจ้าเห็นแก่ความอยากเช่นนี้เจ้าต้องได้รับกรรมสนองแน่
2: เมื่อนกพิราบออกไปจากรังอีกาก็รอจนในโรงครัวเงียบเสียงลงก็กระโดดเข้าไปบนโต๊ะเตรียมอาหาร
0: ว้าวปลากระพงเนื้อตุ๋นไม่มีใครอยู่เฝ้าด้วยมือนี้ขอละกันลาปากจริงๆหวานหวานหวาน
2: แต่แล้วอีกาก็คิดผิดและตกใจจนแทบสิ้นสติเพราะพ่อครัวเข้ามาพบเข้าอย่างจัง
0: ๆกาตายแล้วพ่อครัวปิดประตูหน้าต่างขังเราแล้วคราวนี้ตายแน
2: ่ๆหลังจากไล่ต้อนอยู่ไม่นานอีก

0: ดนพ่อครัวจับตัวไว้จนได้
1: เสร็จข้าละเจ้ากาเนละคุณให้พักอาศัยดีๆยังไม่สำนึกอีกอยากจะกินเนื้ออบหรือดีข้าจะเอาเจ้ามาหมักดูบ้าง
2: กาข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะกาก
0: รรมสนองกรรมของอีกาครั้งนี้นกพิราบได้มาพบเห็นก็เย็นมากแล้วจึงได้แต่เวทนามัน
3: โธ่เอ้ยถูกถอนขนโครมน้ำเกลือและเนยเปรี้ยวขนาดเนี้ยเห็นทีเจ้าต้องตายแน
2: ่กาโอ้ยเหม็นแสบไปทั้งตัว
3: อันความทุกข์ใหญ่หลวงของเจ้าเนี่ยเกิดเพราะนิสัยโลเลทำดีไม่ตลอดและโลภมากนั่นเอง
0: ไม่ทันสิ้นแสงตะวันอีกาใจโลเลก็สิ้นลมหายใจซ้ำยังทิ้งความเดือดร้อนไว้เบื้องหลังเป็นบาปติดตัวไปยังนรกภูมิ
3: ฮ่ากาตัวเนี้ยทำให้พ่อครัวไม่ไว้ใจเสียแล้วขืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็คงมีอันตรายขึ้นสักวันนับว่าเราไว้ใจคบคนชั่วเป็นมิตรแท้ฮ่า
0: รุ่งอรุณจับขอบฟ้าวันต่อมานกพิราบก็กล่าวขอบคุณพ่อครัวที่อนุเคราะห์ที่พักอาศัยมานานอย่างสำนึกพระคุณแล้วออกเดินทางไปหารังใหม่อาศัยต่อไปจนสิ้นอายุไขพระพุทธองค์ตรัสกโปตกะชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายภิกษุผู้ละความเพียรเพราะใจโลเลก็รู้เหตุและน้อมนำพระธรรมเทศนาเป็นกำลังใจปฏิบัติดีได้ในบัดนั้นผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาดีผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูลผู้นั้นย่อมถึงความหายนะเศร้าโศกอยู่เหมือนกาไม่เชื่อฟังคำของนกพิราบต้องตกอยู่ในกิเลสฉะนั้น

ในพุทธกาลสมัยอีกากำเนิดเป็นภิกษุผู้จิตใจโลเลนกพิราบเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าโยอัตตกามัสสะหิตานุกัมปิโนโอวัชชมาโนนะกะโรติสาสนังกะโปกัดกัดสะวัจจนังอกัตตวาอมิตตหัตถะทะคะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: เศรษฐูมนุษย์เสสุขในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุข
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะ

ต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้อง
เห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่

ได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นสะกอดให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบามันตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ย

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่

เบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากัมมันะได้ตามเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างเนี้ยไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัว

เหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นขึ้นลงลงของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเหมือนเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไป

มาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษหูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อน

หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝ่าเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งกันไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันติเตเชนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ุณตาของผมเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่ท่านล่องเรือไปมาค้าขายระหว่างไทยกับจีนอยู่นานถึง13ครั้งในที่สุดจึงได้ตัดสินใจชวนคุณยายมาตั้งต้นชีวิตที่สุพรรณบุรีโดยมีความหวังอยู่ลึกๆว่าสักวันหนึ่งหากมีเงินมีทองจนพอที่จะตั้งตัวได้แล้วจะต้องหวนกลับคืนสู่จีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้งให้ได้แม้หากตายก็ขอตายในผืนแผ่นดินจีนซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่นั้นมาไม่ว่าคุณตาจะเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ท่านก็จะเอาไปแลกเป็นเงินสกุลจีนเก็บสะสมไว้แต่จนแล้วจนรอดความปรารถนาท่านก็ยังไม่สำเร็จทั้งนี้คุณตาก็มีหัวการค้าอยู่พอตัวจริงแต่พูดถึงความขยันกับขันติแล้วก็ท่านก็ไม่น้อยนะใครแต่ดูมันโชคชะตาวาสนากลับไม่เข้าข้างคุณตาเอาเสียเลยเรามาเก็บรวบรวมเงินสกุลจีนได้หีบใหญ่กะว่ากลับไปเมืองจีนคราวนี้รวยแน่ตั้งตัวได้อย่างสบายแต่จู่ๆกลายเป็นแบงก์กงเต็กเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อฝ่ายรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งพ่ายแพ้สงครามอย่างยับเยินเงินสกุลจีนในคุณตาเก็บสะสมมานานจึงไม่นานถูกประกาศเลิกใช้ไปโดยปริยายกลายเป็นเพียงเศษกระดาษที่ไร้ค่าไปในทันทีความหวังที่จะกลับเมืองจีนยังถูกเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเป็นจริงได้เลยแต่สุดท้ายในบั้นปลายชีวิตคุณตาก็มาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าโรงเจในวันสุดท้ายเทศกาลกินเจด้วยวัย79ปีคุณแม่ของผมมีชีวิตที่ลำบากมาตั้งแต่เด็กต้องช่วยคุณตาคุณยายทำงานตั้งแต่อายุ8ขวบโดยรับจ้างเก็บพริกและก็แบกขนมไปขาย

พอแต่งงานกับคุณพ่อแล้วคุณแม่ก็ได้มาค้าขายผลไม้อยู่ที่ปากคลองตลาดเริ่มสร้างฐานะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยท่ามกลางเสียงสบประมาทของคนอาชีพเดียวกันช่วงนั้นคุณแม่นอนแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงบางวันก็กินแค่โอเลี้ยงถุงเดียวทำงานหนักจนเลือดในตัวข้นจัดนอนแล้วขยับตัวไม่ได้และคอยถูกพิษของยาฆ่าแมลงในผลไม้ซึมเข้าตัวจนคันทั้งวันทั้งคืนต้องไปรักษาด้วยการฝังเข็มที่เมืองจีนถึงจะหายท่านสร้างฐานะจนมีเงินฝากทรัสต์ไว้ไม่ธรรมดาแล้วเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็เหมือนมีกรรมต่อมาทรัสต์แห่งนั้นก็ล้มทำให้แม่ต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทหลังจากทรัสต์ล้มได้ไม่นานก็เหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดวันนั้นเป็นยามบ่ายแดดร่มลมตกสมาชิกทุกคนพร้อมใจกันอยู่ชั้นล่างวันนั้นขโมยขึ้นบ้านข้างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วคือขึ้นบ้านข้างๆเสร็จแล้วก็เกิดมีอารมณ์แวะขึ้นบ้านของเราด้วยขโมยกวาดเครื่องเพชรและเงินสดในลิ้นชักไปจนเกลี้ยงเลยภายหลังเมื่อคุณแม่ฟื้นกิจการขึ้นมาได้ใหม่สู้ก็ให้มาทำธุรกิจผลไม้ส่งออกนอกไปเลยแต่ก็ไม่ไหวถูกเจ้าของสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีจ้างวานนักเลงมาขู่ฆ่าอีกบางช่วงก็หาเงินได้มากแต่บางช่วงก็ขาดทุนจนเกือบจะหมดตัวแต่ทุกครั้งที่ย่ำแย่ก็มักจะมีคนหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือเสมอทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยหรือวิธีนั้นก็จะมีเหตุการณ์พลิกผันที่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้ใหม่ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งปัจจุบันนี้คุณแม่อายุ67ปีไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นเบาหวานแล้วเคยเข้ารับการผ่าตัดเพราะหมอนรองกระดูกไปกดทับเส้นประสาทครับคุณพ่อของผมมีชีวิตวัยยาวที่ลำบากเพราะคุณปู่มาด่วนเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้เพียง11ปีคุณพ่อเกือบจะเสียชีวิตมาแล้ว2ครั้งครั้งแรกคือตอนอายุประมาณ20ปีฉะนั้นเกิดจลาจลกบฏแมนฮัตตันทหารเรือก็ได้นำเรือมาปิดล้อมบริเวณท่าน้ำท่าเตียนแล้วก็ยิงปืนใหญ่เข้าใส่อู่ซ่อมเรือคุณพ่อซึ่งหลบอยู่ในบริเวณนั้นก็ถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่เข้าที่ข้างหลังกระสุนไปฝังที่กระดูกสะโพกตอนนั้นคุณลุงก็ได้รีบพาท่านส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอนี่กลับปล่อยให้นอนสมเพราะพิษบาดแผลอยู่ถึง7วันจนเกือบจะเสียชีวิตนี่คุณหมอจะว่ายังไงนี่จนคุณลุงต้องพาท่านย้ายออกมาผ่าตัดที่คลินิกอีกแห่งหนึ่งแผลของกระสุนที่หลังใหญ่มากๆจนพยาบาลสามารถเอามือล้วงเข้าไปได้ในสุดก็รอดมาได้แต่ก็เกือบเดินไม่ได้เพราะกระสุนไปตัดเส้นเอ็นขาจนเกือบขาดครั้งที่สองตอนที่ท่านอยู่เมืองจีนกำลังเตรียมจะเดินทางกลับมาเมืองไทยท่านเกือบจะเสียชีวิตเพราะไตวายต้องเข้ารับการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลของจีนซึ่งหากวันนั้นถ้าท่านขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทยหมอบอกว่าท่านจะต้องหัวใจวายและเสียชีวิตบนเครื่องบินอย่างแน่นอนต่อมาคุณพ่อก็ได้ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนไตกระผมจึงถือโอกาสพาท่านมากราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ให้ช่วยคุณพ่อด้วยพอคุณยายเจอพ่อก็ขอจับมือขณะนั้นกระผมคิดจะถามคุณยายว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะเป็นอันตรายหรือไม่เพราะว่ากลัวคุณพ่อจะไม่รอดแต่คุณยายกลับพูดขึ้นมาก่อนว่าไม่ตายหรอกแล้วยายจะช่วยพอได้ยินอย่างนั้นกับผมก็รู้สึกดีใจมากคุณพ่อจึงได้ห้อยล็อกเก็ตของคุณยายเข้าไปในห้องผ่าตัดด้วยแล้วก็น่าอัศจรรย์ใจครับการผ่าตัดครั้งนั้นหมอคาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า4ชั่วโมงกลับใช้เวลาเพียงชั่วโมงครึ่ง ก็เสร็จเรียบร้อยปัจจุบันคุณพ่ออายุ75ปีแล้ว ไตที่เปลี่ยนมายังใช้งานได้ดีจนถึงวันทุกวันนี้แล้วก็ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆเลย

นี่ระยะท่านนี้แหละตัวกับผมมาวัดครั้งแรกเมื่อปี26ขณะเรียนอยู่มัธยมปลายที่สวนกุหลาบสวนกุหลาบเหมือนกันต่อมากับผมสอบเข้าที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาได้ช่วงที่เรียนในปีแรกนั้นกับผมทำตัวเหลวไหลมากกินเหล้าทุกวันเมาแล้วก็ไม่กลับบ้านผมเที่ยวสัมมะเลเทเมาอยู่2ปีจนกระทั่งปี2530จึงได้เหลือไปเห็นคัดเอาเชิญชวนมาอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายผมจึงได้ตัดสินใจเข้ามาอบรมธรรมทายาทรุ่นที่15แม้ว่าการบวชครั้งนั้นจะเป็นการบวชช่วงสั้นแต่ก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มารู้จักเป้าหมายชีวิตและเส้นทางการสร้างบารมีครับหลังจบการอบรมแล้วผมก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาดผมเคยตั้งสัจจะว่าจะอยู่เป็นโสดต่อหน้าหลวงพ่อแต่และแล้วผมก็ลืมไปผมลืมไปจริงๆครับหลวงพ่อเรื่องการสละโสดนี่ยังติดอยู่ในใจผมตลอดมาผมนึกทีไรผมก็สะอื้นทุกทีขอโอกาสนี้กราบขอเข้ามาประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครับอ่ะโหสิให้มันได้อย่างนี้สิปัจจุบันกับผมแต่งงานแล้วก็มีลูกชาย1คนแล้วก็มีอาชีพทำธุรกิจส่งออกผลไม้กับคุณแม่แต่ก็ไม่ลืมที่จะสั่งสมบุญกับคุณครูไม่ใหญ่พยายามทำต่อเนื่องโดยที่ไม่เคยขาดเลยสักบุญตลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วทุกครั้งที่ทำบุญก็จะตั้งความปรารถนาที่จะตามติดครูไม่ใหญ่ไปดูสิทธิ์บุรีวงมวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ด้วยครับคำถามช่วงที่คุณตามีชีวิตอยู่ท่านเก็บเงินสกุลจีนไม่มากมายแต่สุดท้ายเงินที่ท่านเก็บไว้ก็ถูกยกเลิกเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรนี่ต้องศึกษานะจ๊ะคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ของผมชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่แถมยังสูบฝิ่นด้วยส่วนคุณย่ามีนิสัยเรียบร้อยคุณปู่และคุณย่าเสียชีวิตแล้วไปไหนได้รับบุญที่ผมอุทิศไปให้หรือไม่ครับคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบบุหรี่แต่คุณย่าเรียบร้อยเหตุใดชีวิตของคุณแม่ถึงได้ลำบากมาตั้งแต่เกิดต้องทำงานหนักต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตมามากคุณแม่ประกอบเหตุมาในอดีตอย่างไรพอทำท่าจะแย่ทีไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งแต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกและก็ดีขึ้นได้อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วเพราะกรรมใดเหตุใดช่วงขาขึ้นรายได้ถึงดีเกินคาดแต่พอขาลงก็แทบจะไม่เหลืออะไรอันนี้ก็น่าศึกษานะจ๊ะช่วยกันจำนะจ๊ะคุณแม่ทำกรรมอะไรมาจึงต้องสูญเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วก็ยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันคุณแม่ทำบุญอะไรมาจึงเป็นคนแข็งแรงแม้ว่าจะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าก็ทำได้กรรมใดทำให้คุณแม่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและจะต้องทำบุญอะไรจึงจะช่วยตัดรอนวิบากกรรมนี้ได้ครับคุณพ่อทำกรรมอะไรมาจึงถูกสะเก็ดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนที่โรงพยาบาลถึง7วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตท่านทำกรรมอะไรมาจึงป่วยเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดเปลี่ยนไตคุณยายได้ไปช่วยคุณพ่อใช่หรือไม่ครับกระผมเคยผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วก็ไปบังทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เป็นเพราะวิบากกรรมใดกระดูกในโพรงจมูกผมนึงคดจนบังทางเดินหายใจจะมีวิธีแก้ไขกรรมนี้ให้หายขาดได้อย่างไรครับ

การประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นจำเป็นต้องเกี่ยวเนื่องกับบุญที่เราเคยทำมาในอดีตหรือไม่เช่นถ้าเคยทำบุญด้วยที่ดินก็ต้องไปทำธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ใช่หรือไม่แล้วตัวกับผมได้เคยทำบุญด้านใดมาเป็นพิเศษบ้างครับกับผมพอจะมีสายสมบัติเป็นเศรษฐีในชาตินี้ได้ไหมครับในอดีตกับผมเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมในพุทธนันทิลากับผมได้ลงมาสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นรอบที่สองหรือไม่ยังมาถามอีก

0: ง่ายเป็นเพราะวิบากกรรมใดวิววิวเนี่ยทำอย่างไรถึงจะหายจากโรคนี้ได้ครับถึงจะหายวิวเนี่ยมาบวชซะกระซ่าบารมีมากระหม่อมกันได้อย่างไรมีผังในการบวชนานนั่นหรือไม่ปัจจุบันเขาอยากจะบวชตลอดชีวิตและทำวิชาเขามีบุญที่จะทำได้หรือไม่ครับบุญน่ะมีเนี่ยแต่วาสนาก็ต้องแล้วแต่เราเนาะ หลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปราคัญชาคุณตามีเงินสกุลจีนไว้มากมายสุดท้ายเงินที่ท่านเก็บเอาไว้นี้ถูกยกเลิกใช้กลายเป็นเศษกระดาษเพราะอันนี้ต้องศึกษาให้ดีนะจ๊ะในอดีตเคยทำทานเอาไว้แล้วก็มักชอบเสียดายในภายหลังยังไม่พอยังมักไปทวงคืนด้วยไอ้ที่ไปทำทานนี่ให้เขาไว้เอาขอคืนวิบากกรรมนี้แหละมาส่งผลจ้ะตอนที่ทำทานไปเนี่ยบุญก็บรรดาให้มีสมบัติแต่ตอนเสียดายนี่บุญหมดเพราะบุญหมดนี่แหละจึงไม่สามารถรองรับสมบัติได้สมบัตินั้นก็เลยไร้ค่ากลายเป็นเศษกระดาษคุณตาคุณยายเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วๆไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำตามประเพณีทั่วๆไปเช่นไหว้เจ้ามีน้ำใจช่วยเหลือญาติบ้างได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้ะคุณปู่ชอบดื่มเหล้าเล่นไพ่สูบฟินตายแล้วก็ไปทันทีเลยดำดิ่งไปทันทีไปอยู่มหานรกขุม5ไม่อาจรับบุญได้แต่บุญไปคอยอยู่ที่ยมโลกจ้ะคุณย่าเป็นคนเรียบร้อยตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วตามความลงบุญของท่านแต่ก็ไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะเพราะไปเป็นมนุษย์แล้วคุณแม่ลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักต้องต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายเพราะในอดีตท่านทำทานแบบสงเคราะห์โลกแต่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องบุญนะแต่มีความเชื่อว่าคนเราจะสำเร็จได้โดย1สมอง2มือเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงทำทานไม่ค่อยจะสม่ำเสมอเวลาจะช่วยเหลือใครแล้วก็จะต้องใช้เวลาตัดสินใจนานวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะมาส่งผลให้ท่านลำบากตั้งแต่เกิดทำงานหนักตั้งต่อสู้อุปสรรคชีวิตมากมายคุณแม่ชีวิตทำท่าจะแย่ทีอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือหรือมีเหตุให้รอดพ้นวิกฤตมาได้ทุกครั้งเพราะบุญที่ท่านได้สงเคราะห์โลกและสงเคราะห์ญาติดังกล่าวแล้วมาช่วยท่านเอาไว้แต่พอตั้งตัวได้ก็กลับย่ำแย่อีกเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยอย่างนี้หลายรอบเพราะเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกหรือหมู่ญาติเวลาทำก็ทำอย่างเต็มที่แต่เวลาใจตกก็นึกเสียดายว่าแม่ไม่น่าจะให้เขาไปเลยไม่น่าช่วยเลยคิดอย่างนี้บ่อยๆเลยทำให้กรรมตระหนี่ในชาติอื่นๆเนี่ยได้ช่องแทรกเข้ามาทำให้วิบากกรรมดังกล่าวประสงผลได้ขึ้นๆลงๆอย่างนี้ช่วงขาขึ้นรายได้ดีเกินคาดช่วงขาลงก็แทบไม่มีอะไรเหลือก็เพราะวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละจ้ะคุณแม่ต้องสูญเสียเงินที่หามาได้ด้วยความยากลำบากเพราะทัสล้มแล้วยังมาเจอขโมยขึ้นบ้านอีกในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะในอดีตได้แอบไปขโมยสมบัติของญาติญาติที่เขาเอาใส่ตุ่มฝังดินเอาไว้มาเป็นของตัวเองสองครั้งไปขโมยเข้ามาเนี่ยเลยมาสองทีทัสล้มกับโดนขโมยขึ้นบ้านคุณแม่เป็นคนแข็งแรงแม้จะทำงานหนักกว่าคนธรรมดาหลายเท่าเพราะทำเป็นนิสัยขยัน

เอดีเวลาทำบุญสงเคราะห์โลกท่านชอบแจกข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเป็นต้นให้กำลังเขาอะวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะทำให้ท่านเป็นคนแข็งแรงป่วยเป็นโรคเบาหวานและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพราะกรรมในอดีตที่ขาดสัตว์ตำอาหารและใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปแม้สัตว์แก่ๆเช่นวัวแก่ควายแก่ก็ยังใช้ไปทำงานเนี่ยวิบากกรรมนี้ทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคุณพ่อถูกสะเก็ดระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ที่ข้างหลังและถูกทิ้งให้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลถึง7 วันหมอไม่ยอมผ่าตัดให้จนเกือบเสียชีวิตเพราะกรรมชอบละกรรมในอดีตชอบล่าสัตว์ต่างๆเป็นเกมกีฬาหรือบางครั้งมักจะปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงให้มันบินขึ้นไปในอากาศแล้วก็ยิงด้วยลูกธนูไปยังนกที่บินในอากาศนั้นจนมันตกลงมาตายเป็นต้นไงวิบากกรรมดังกล่าวมาส่งผลแต่ว่ากรรมน่ะบางแล้วเหลือเพียงแค่เศษกรรมจึงรอดตายได้ท่านเป็นโรคไตแต่สามารถเปลี่ยนไตได้ไม่ต้องลำบากฟอกไตเหมือนคนป่วยคนอื่นๆเพราะในอดีตเป็นคนยิงธนูเก่งได้แข่งขันเดิมพันยิงธนูกับคนอื่นนี่เรื่องมันน่าศึกษาไหมมันจะไม่ซ้ำกันเลยแต่คล้ายๆกันโดยเอาทั้งบ้านและที่ดินเป็นเดิมพันซึ่งการแข่งขันนั้นท่านชนะจึงยึดเอาที่ดินและบ้านของเข้ามาแต่ก็แบ่งส่วนหนึ่งไปทำบุญการยึดเอาที่ดินและบ้านมาของคู่แข่งมาทำให้ครอบครัวคู่แข่งเดือดร้อนโดยวิบากกรรมดังกล่าวจึงทำให้ท่านต้องป่วยเป็นโรคไตแต่บุญที่ทำเอาไว้ดังกล่าวก็แบ่งส่วนหนึ่งไปเนี่ยกอบกับบารมีของคุณยายอาจารย์ที่ท่านได้มาช่วยแก้ไขจึงรอดตายและไม่ต้องลำบากไปฟอกไตเหมือนคนอื่นจ้าลูกเคยถูกผ่าตัดจมูกมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะกระดูกในโพรงจมูกคดแล้วไปบางทางเดินหายใจปัจจุบันยังมีอาการคัดจมูกอยู่เพราะกรรมทรมานข้าศึกในอดีตโดยพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้จับข้าศึกมาทรมานโดยจับหัวข้าศึกกดลงไปในถังน้ำเพื่อรีดข่าวบ้างเพื่อความสะใจบ้างวิบากกรรมนี้มาส่งผลจะแก้ไขลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆนักก็จะเป็นเบาอีกทั้งต้องคอยระวังเรื่องยาฆ่าแมลงที่เขาฉีดใส่ผลไม้ด้วยจ้าที่ลูกค้าขายผลไม้นี่แหละต้องระวังตรงนี้ด้วยการประกอบอาชีพที่จะทำให้ร่ำรวยได้นั้นก็เกี่ยวกับบุญที่เราเคยทำแบบนั้นมาบ้างเช่นทำบุญด้วยที่ดินในอดีตเมื่อบุญส่งผลก็มามีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอาชีพค้าขายอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็มีไม่ใช่อย่างนี้ก็มีเพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จมาทำมาอย่างดีแล้วในอดีตก็จะส่งผลให้เราเนี่ยร่ำรวยมีทรัพย์ได้ด้วยประการต่างๆเป็นหลักจ้ะดังนั้นตัวลูกก็ต้องมันสั่งสมบุญให้มากๆในปัจจุบันเพื่อจะได้ไปเชื่อมกับบุญเก่าและสายสมบัติให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงมาหลายชาติแล้วจ้ะเคยมีบุญบวชช่วงสั้นแล้วก็คิดว่าจะบวชช่วงยาวบ้างแล้วก็จะคิดอย่างเงี้ยทุกชาติเลยนะหลายๆชาติไปแล้วเนี่ยโดยคิดว่าเอาละเราจะมีครอบครัวเป็นชาติสุดท้ายแล้วชาติหน้าเราจะบวชตลอดชีวิตชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายบวชช่วงสั้นแล้วเขามีครอบครัวอีกชาตินึงนะแล้วชาติต่อไปไม่มีเด็ดขาดเลยนี่ฉันขอสัญญาและอีกก็ลืมทุกทีเลยคือทำไม่ได้สักทีหนึ่งอย่างนี้หลายชาติแล้วพุทธันดรที่ผ่านมาก็ลงมาสร้างบารมีรอบเดียว

ถ้าอยากจะบวชช่วงยาวลูกจะต้องมีกำลังใจมากมายกว่านี้คือคิดได้ก็ต้องทำให้ได้นั่นแหละจ้ะจึงจะสำเร็จลูกภรรยาบุตรชายก็เป็นพ่อแม่ลูกกันมาตั้งแต่พุทธันดรที่แล้วได้สร้างบุญร่วมกันมาจ้ะภรรยาบุตรชายก็เคยสร้างบารมีกับบุคคลมาแบบกองเสบียงจ้ะลูกและเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งอีกแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายชาติแล้วรวมทั้งพุทธดอนที่ผ่านมาก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนั่นแหละแล้วก็ได้บวชช่วงสั้นเหมือนกันเลยเหมือนกันจ้ะเพื่อนสนิทคนนี้จะมีอาการหัวใจวิวเพราะในอดีตเมื่อพุทธดอนที่ผ่านมาได้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชได้คุมเฉลยศึกคือทำงานหนักเกินไปมาส่งผลจะเห็นไหมจ๊ะทุกอย่างมีวิบากกรรมรองรับทั้งนั้นให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วที่บุญกุศลไปให้ผู้ที่เคยไปเบียดเบียนเขาเอาไว้บ่อยๆกลับมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอก็จะค่อยๆดีขึ้นเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแล้วก็เคยออกบวชช่วงสั้นมีอัธยาศัยคล้ายๆตัวลูกนั่นแหละคือเบื่อๆอยากๆนั่นแหละจ๊ะอยากเข้าวัดอยู่ตลอดชีวิตจะคิดไปคิดมาออกไปดีกว่าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่96จากตอนที่แล้วอาจารย์เทวินทะได้กราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่ามารดาน่ะคือผู้ที่บุตรควรวางใจมากที่สุดควรที่บุตรจะเปิดเผยความลับทุกอย่างได้โดยไม่ปิดบังท้าวเธอก็ทรงเห็นด้วยกับเหตุผลของอาจารย์เทวินทะจากนั้นจึงทรงหันมาตรัสถามมโหสถบ้างว่าความลับนั้นน่ะควรบอกแก่ใครมโหสถบัณฑิตก็ได้ตอบไปตามหลักการด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าความลับของตนไม่ควรแพร่งพรายแก่ใครทั้งนั้นบัณฑิตทั้งหลายเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จ

ธาก็ทรงทอดพระเนตรดูอาจารย์เสนกะคล้ายกับจะทรงรับรองคำของอาจารย์เสนกะว่าเป็นจริงตามที่ท่านกล่าวทุกประการมโหสถบัณฑิตสังเกตเห็นกิริยาที่พระเจ้าวิเทหราชและอาจารย์เสนกะสบสายตากันก็ทราบทันทีว่าอาจารย์เสนกะนะคงกราบทูลยุยงพระราชาด้วยเรื่องร้ายแรงเกี่ยวกับตัวเราไว้ก่อนแล้วเป็นแน่การที่เท้าเธอตรัสถามปัญหาเช่นนี้กับเรานะก็เพื่อจะทดลองเราเท่านั้นเองพระการนิ่งเฉยของพระเจ้าวิเทหราชกอบกับบรรยากาศที่เงียบสงัดวังเวงในยามดวงอาทิตย์อัสดงชวนให้มโหสถรู้สึกเปล่าเปลี่ยวใจอย่างบอกไม่ถูกมโหสถดำริในใจว่าขึ้นชื่อว่างานราชการเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนักด้วยไม่อาจรู้ได้เลยว่าในวันนี้หรือพรุ่งนี้ยังจะมีเรื่องร้ายใดๆบังเกิดขึ้นกับเราอีกอย่าเลยหากเรายังขืนช้าอยู่เนี่ยก็จะไม่เป็นการดีบัดนี้เราควรต้องรีบกลับไปเสียก่อนคิดดังนี้แล้วมโหสถบัณฑิตจึงลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระราชาแล้วเดินออกจากท้องพระโรงโดยไม่มีผู้ใดทักท้วงนวงเหนียวเลยครั้นมโหสถหลีกออกไปแล้วอาจารย์เสนกะซึ่งรอโอกาสนั้นอยู่ด้วยความอึดอัดใจจึงรีบกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชในทันทีว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเรื่องนี้เนี่ยข้าพระพุทธเจ้าได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วแต่พระองค์ก็มิได้ทรงเชื่อบัดนี้เป็นอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าค่ะคำพูดของมโหสถเมื่อสักครู่นี้ส่อเขาถึงความเป็นผู้มีลับลมคมในอย่างแจ่มชัดพระองค์ทรงเชื่อแล้วหรือยังล่ะว่ามโหสถกำลังคิดการใหญ่อยู่อย่างไม่ต้องสงสัยพออาจารย์เสนกะกล่าวจบอาจารย์ที่เหลือต่างช่วยกันกระหน่ำซ้ำเสริมส่งด้วยคำเพชรทูลว่าบัดนี้ความได้ปรากฏเป็นจริงตามที่พวกข้าพระบาทกราบทูลไว้แล้วควรหรือที่พระองค์จะทรงวางพระทัยในตัวมโหสถอีกต่อไปนะคำทูลยุยงของอาจารย์ทั้งสี่ปรากฏผลดังคาดหมายบัดนี้พระหฤทัยของพระเจ้าวิเทหราชได้โอนอ่อนตามเหตุผลของอาจารย์เหล่านั้นไปเรียบร้อยแล้วเท้าเธอถึงกับทรงปักใจเชื่อว่ามโหสถเนี่ยต้องคิดทรยศต่อพระองค์แน่แล้วทั้งนี้เพราะไม่ได้ทรงพิจารณาความให้ท่วนทีจึงทรงหลงเชื่อคำทูลยุยงของอาจารย์ทั้งสี่ทันทีเวลานั้นเท้าเธอทรงตื่นกลัวยิ่งนักรีบตรัสถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์เสนกะเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรดีล่ะอาจารย์เสนกะรอคำนี้มานานครั้นได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็นึกกระยิ่มใจว่าคราวนี้ล่ะเป็นทีของข้าบ้างละเจ้าน่ะไม่รอดแน่จึงกราบทูลเท้าเธอตรงๆว่าขอเดชะพระองค์จะรอช้ามิได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะทางที่ดีนะพระองค์ต้องรีบกำจัดมโหสถเสียให้สิ้นซากอย่าให้ทันรู้ตัวแล้วก็ปกปิดเรื่องนี้ซะไม่ควรให้อื้อฉาวออกไปขอเพียงพระองค์รับสั่งลงมาไม่ช้าเรื่องก็จะเรียบร้อยพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอก็ตรัสด้วยพระสุรเสียงที่แสดงอาการน้อยพระทัยว่าท่านอาจารย์เสนกะ

นอกจากพวกท่านแล้วเรายังไม่เห็นใครอื่นแม้คนเดียวที่จะมีความหวังดีต่อเราเท่ากับพวกท่านฉะนั้นเราขอมอบธุระนี้ให้แก่ท่านพรุ่งนี้ท่านจงชักชวนสหายไปคอยซุ่มอยู่ที่ประตูวังแต่เช้าตรู่เมื่อมโหสถมาเฝ้าเราเนี่ยท่านก็จงรุมตัดศีรษะของมโหสถด้วยพระแสงขันนี้เถิดตรัสดังนี้แล้วก็ทรงพระราชทานพระขันแก้วอันเป็นพระแสงดาบประจำพระองค์ส่งให้แก่อาจารย์ทั้งสี่อาจารย์ทั้งสี่รับเอาพระแสงขันนั้นมาแล้วก็พากันลิงโลดดีใจโดยเฉพาะอาจารย์เสนกะนั้นดีใจจนแทบตัวลอยเพราะจ้องหาโอกาสแก้แค้นมโหสถให้สาแก่ใจมานานแล้วจึงกราบทูลเท้าเธอว่าขอเดชะพระองค์อย่าได้ทรงหวาดหวั่นพระทัยไปเลยโปรดทรงวางพระราชหฤทัยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้ารับอาสาจะจัดการตามพระประสงค์ทุกประการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปมโหสถจะมิได้อยู่เป็นเสี้ยนหนามให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอีกต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันถวายบังคมลาด้วยสีหน้าแช่มชื่นเบิกบานเพราะความหวังที่จะได้กำจัดเสี้ยนหนามให้สิ้นซากนั้นใกล้จะสำเร็จลงในอีกไม่ช้านี้แล้วการครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นเมื่อถูกความริษยาเข้าครอบงำจิตใจที่เคยสว่างสวยก็พลันเสื่อมคุณภาพกลับมืดมัวเห็นถูกเป็นผิดเห็นดำเป็นขาวคิดกำจัดได้แม้กระทั่งผู้มีพระคุณไม่คิดถึงพระคุณของบุคคลผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งให้แก่ตนซึ่งเคยช่วยเหลือในการเฉลยปริศนาทำให้พวกตนพ้นจากการถูกเนรเทศอีกครั้งที่ถูกพวกตนกล่าวร้ายจนต้องหนีภัยออกจากพระราชวังในคราวก่อนนะก็ให้อภัยไม่ถือสาหาความลักษณะเช่นนี้แหละที่เขาเรียกว่าคนพาลพวกเขาย่อมสำคัญบาปว่าเป็นเหมือนน้ำผึ้งนึกกระหยิ่มยิ้มย่องตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นแหละคนพาลก็จะประสบทุกข์ตรงกันข้ามกับบัณฑิตที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นนิจซึ่งมีปกติไม่เพ่งโทษให้อภัยแก่ผู้อื่นได้เสมอทำประโยชน์ให้แม้ต่อบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีต่อตนเขาย่อมเข้าถึงความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนว่าในวันรุ่งขึ้นมโหสถบัณฑิตจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้หรือไม่โปรดติ

วันวิสาขบูชาวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลของโลกที่พุทธศาสนิกชนทั่วทุกมุมโลกต่างรอคอยเช่นเดียวกับที่นี่ประเทศอินโดนีเซียดินแดนที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามโดยมีศูนย์รวมใจคือพระมหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธามรดกโลกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมหาชนต่างมุ่งมั่นเดินทางมาเพื่อรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันศุกร์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569จุดเริ่มต้นของพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในวันมหามงคลนี้อยู่ที่เมืองมาเกลังจังหวัดชวากลางณวัดเมนดุดพุทธสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียโดยมีคณะสงฆ์จากทุกนิกายร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์เสียงสวดมนต์ดังกังวานขึ้นในบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ล้อมรวมทุกดวงใจเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณและคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ทุกดวงใจแห่งศรัทธาจะเดินทางต่อไปสู่มหาเจดีย์บรมพุทธโธ

สีสันและเสียงของงานเฉลิมฉลองเติมเต็มทุกอนูของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เสียงประโคมเครื่องดนตรีของวงดุริยางค์เป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลไวสักได้เริ่มขึ้นแล้วริ้วขบวนงานวิสาขบูชาเคลื่อนตัวอย่างสง่างามจากวัดเมนดุกพุทธสถานเก่าแก่มุ่งตรงสู่มหาเจดีย์บรมพุทธโธภายในขบวนประกอบด้วยธงฉัพพรรณรังสีธงชาติอินโดนีเซียธงสมาคมขบวนรถบุพชาติและที่สำคัญยิ่งคือรถบุษบกอัญเชิญน้ำและไฟศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนำมาจากตาน้ำบริสุทธิ์ที่ไม่เคยเหี่ยวแห้งและไฟธรรมชาติที่ไม่เคยดับดุจดั่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่ชุ่มเย็นดั่งน้ำและสว่างสวยดั่งแสงประทีปโดยมีคณะสงฆ์หลากหลายนิกายและพุทธบริษัทจากทั่วโลกคอยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเส้นทางท่ามกลางรอยยิ้มและความเบิกบานใจของผู้มาร่วมงานจากทุกสารทิศ

โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิเทศวชิรเวทีบัณฑิตวรปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักรเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งคุณอากุสจายาประธานสภาชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียขึ้นกล่าวเปิดงานจากนั้นคุณฟัตมาวตีประธานสมาคมสตรีชาวพุทธมหานิกายแห่งอินโดนีเซียดร.มูฮัมหมัดรีอันติกาประธานกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกในประเทศอินโดนีเซียปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่เกียรติยศแสดงความขอบคุณแก่แขกผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนงานในครั้ง

หน้าที่แห่งความบริสุทธิ์ดำเนินต่อไปท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและชาวพุทธจากทั่วโลกน้อมรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดโอกาสให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจากต่างความเชื่อและต่างศาสนาได้มาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในอันเป็นความสุขสากลด้วยการหลับตาทำสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งจุดใจให้สว่างสวยจากภายในจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงที่มนุษยชาติทุกคนสามารถเข้าถึงได้ตามคำสอนแห่งพระบรมศาสดาผู้มีมหากรุณาธิคุณเมตตานำพระสัทธรรมส่องสว่างนำหนทางแก่ชาวโลก

เมื่อดวงใจของทุกคนใสบริสุทธิ์ดีแล้วพิธีจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาได้เริ่มต้นขึ้นโดยคณะประธานบุญพิธีทุกคณะได้ขึ้นจุดโคมวิสาขประทีปณเบื้องหน้ามหาเจดีย์บรมพุทโธมหาสถูปแห่งศรัทธาความสว่างสวยของดวงประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานค่อยๆถูกจุดขึ้นทีละดวงทาบทามพื้นแผ่นดินแห่งนี้ให้สว่างสวยและน้อมนำแสงไฟสว่างแห่งความบริสุทธิ์นี้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจแสงไฟแห่งสันติภาพที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของหมู่มนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์

ยามเมื่อโคมลอยนับพันดวงค่อยๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภาพเบื้องหน้าแปรเปลี่ยนเป็นความสว่างสวยอันสามัคคีและทรงพลังประหนึ่งแสงแห่งปัญญาธรรมที่เยียวยาและขับไล่ความมืดมิดในใจมนุษย์ให้มลายหายไปทัศนียภาพอันงดงามเกินพรรณนาในค่ำคืนวิสาขบูรณมีนี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลกได้เห็นและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสันติภาพที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากสิ่งภายนอกแต่หากหล่อล้อมและผุดบังเกิดขึ้นจากดวงใจที่เข้าถึงความสุขสงบภายใน

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เราคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสถาปนาเพื่อสร้างกุฏิที่

0: พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทของศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลจัดขึ้นณห้อง SPD 2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าและร่วมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะประธานรองจำนวน13คณะก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับซึ่งเป็นภาพมหาปิติสุขที่ทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจร่วมปัจจัยในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งนี้มีคณะประธานร่วม4คณะและคณะประธานเอก4คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าด้วยใจที่ปิติสุขเพื่อมาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้บรรลุความสำเร็จไปพร้อมๆกันแม้ว่าทุกท่านจะมากันต่างที่แต่วันนี้ได้พร้อมใจกันมาสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นสำหรับประธานผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรสัสนันหานเจริญและครอบครัวบริษัท Impact Automotive Product จำกัดได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระกิตติคุณสาโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลได้นำบูชาพระรัตนตรัยและผู้มีบุญได้อาราธนาศีลทั้งนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้หยุดนิ่งปลดกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าสามัคคีตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรสัสนันหานเจริญได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทและพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างและในโอกาสนี้คณะประธานผ้าป่าก็ได้น้อมนำปัจจัยบุญผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ตามด้วยคณะประธานรองทุกคณะซึ่งปัจจัยที่ทุกท่านได้เสียสละด้วยความศรัทธามิได้เป็นเพียงการสร้างอาคารมิใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่คือการร่วมกันสร้างสถานที่สำหรับผลิตศาสนทายาทสถานที่สร้างคนดีผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีพระแท้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้มีสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมและฝึกฝนอบรมตนเองอย่างมั่นคงการสร้างกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทครั้งนี้มีเป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าพรรษานี้เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังโดยภายในอาคารประกอบด้วยห้องปฏิบัติธรรมห้องอบรมห้องพระอาจารย์8รูปห้องพระพี่เลี้ยง12รูปห้องน้ำ10ห้องลานสงฆ์ลานตากและจะรองรับพระประจำได้20รูปอบรมพระธรรมทายาทได้50รูปและอบรมสามเณรได้ถึง100รูปด้วยกันบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างมิใช่บุญหนึ่งในช่วงชีวิตของทุกท่านเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อพระพุทธศาสนาในระยะยาวเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งผู้ที่ได้ร่วมกันสถาปนาสนับสนุนก็จะได้บุญติดตามตัวเราไปตลอดต่อเนื่องทั้งนี้ในช่วงท้ายพิธีท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรทั้งนี้คณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อไว้ตึกระลึกนึกถึงบุญครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: รู้สึกปลื้มยินดีมากๆเลยนะคะที่ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้เป็นบุญปลื้มๆอีกครั้งหนึ่งนะคะในการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักสงฆ์แล้วก็อาคารอบรมธรรมทายาทที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพลอย่างตัววันเองนี่ความจริงเนี่ยนะจุดเริ่มต้นไม่นึกเลยว่าตัวเองจะได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่เข้าใจวัดไม่เข้าใจหลวงพ่อเลยจนได้รับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของคุณน้าสาวนะคะคุณวรรณภาก็ทำให้ได้เริ่มเรียนรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกมาตลอดเลยว่าแบบกราบขอบพระคุณมากๆที่ช่วยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับหวานนะคะที่จะทำให้ได้เข้ามาในวัดมาสั่งสมบุญสร้างบารมี

0: ีกับมหาปูชนียาจารย์นะคะแล้วก็การสร้างศูนย์เนี่ยก็ทำให้มีความซาบซึ้งนะคะว่าการที่จะเกิดวัดเกิดสุปฏิบัติธรรมขึ้นสักแห่งนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กว่าจะสร้างกว่าจะรักษาดูแลกันมานะคะกว่าจะมีโอกาสมาต่อเติมความสำเร็จเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากนะคะก็วันนี้เนี่ยอาคารกุฏิที่พักสงฆ์และอาคารอบรมธรรมทายาทตรงนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็ท้าทายมากๆนะคะแต่ว่าเจ้าภาพทุกๆคนก็มีแบบแรงใจนะคะที่จะทำให้สำเร็จให้ได้การมาของทุกๆท่านนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกแบบขอบคุณแล้วก็ปลาบปลื้มใจที่ทุกท่านได้มีส่วนในบุญนี้นะคะในการสถาปนาศูนย์แก้วเมืองพลทุกครั้งที่ไปกราบพระประธานที่ศูนย์นะคะก็จะคอยอธิษฐานอยู่ตลอดว่าขอให้พระเนนท่านมีกำลังใจที่จะอยู่เป็นเนื้อนาบุญในสร้างบารมีที่ศูนย์แก้วเมืองพลให้มีสาธุชนเจ้าภาพมากมายมาช่วยสนับสนุนดูแลนะคะเพื่อให้ที่นี่สว่างไสวเพราะมีความรู้สึกว่าวัดพระธรรมกายเป็นต้นแบบอยู่ในใจเราแต่เรามานะวันที่วัดก็แบบสร้างทุกอย่างสมบูรณ์เสร็จหมดแล้วโอกาสของการมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเหมือนเราได้ต่อแสงสว่างอะค่ะมาสู่พื้นที่บ้านเกิดของเราเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังความฝันของคนในพื้นที่มากนะคะอย่างครอบครัวหวานเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาที่วัดใหญ่การที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมใกล้บ้านก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยมีโอกาสได้สั่งสมบุญอย่างตลอดต่อเนื่องเวลาที่เราฟังเพลงบุญบันเทิงนะคะคือมีความเข้าใจนางวิสาขาเลยค่ะว่ามันปราบปลื้มยังไงนะคะในการที่เรามีส่วนร่วมในทุกอย่างนะคะมองไปทางไหนก็เป็นสิ่งที่เรามีส่วนร่วมมาทั้งหมดเลยก็อยากให้เจ้าภาพทุกท่านที่มีโอกาสมาร่วมสร้างแก้วเมืองพลนะคะมีความรู้สึกปราบปลื้มในใจให้มากๆเลยค่ะว่านี่ไม่เป็นบุญใหญ่จริงๆนะคะบุญที่เรามีโอกาสสร้างวัดแล้วในเชื่อว่าในทุกที่ทุกศูนย์นะคะต่างก็ยังมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมของตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองการที่เจ้าภาพทุกท่านมีโอกาสได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสร้างวัดเนี่ยนะคะในตั้งหลายแห่งเป็นแบบโหแบบ100 200สาขาแล้วก็สาขาทั่วโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสบุญของเราค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆเลยนะคะ
1: วัดพระธรรมกายรวมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรค่ะณศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมของสามเณรและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นภารกิจสำคัญในการทำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิโรดมเจ้าคณะภาค10เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามเจ้าสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายปลัดอำเภอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียงและเปี่ยมด้วยศรัทธาในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระมหาสุวิทย์ธรรมิกามุนีประเรียนธรรม9ประโยคพระอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกายและพระมหานุพรปุญญชโยประเรียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาพร้อมมอบนมกล่องขนมและอาหารแห้งแก่สามเณรเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและร่วมเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย สำหรับศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสำหรับพระภิกษุสามเณรตลอดทั้งปีโดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยพัฒนาความรู้ด้านภาษาบาลี

0: และปลูกฝังคุณธรรมควบคู่การศึกษาเพื่อสร้างกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาให้สามารถศึกษารักษาและเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องต่อไปในอนาคตซึ่งการจัดตั้งศูนย์แห่งนี้สะท้อนเจตนารมณ์สำคัญของคณะสงฆ์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรให้มีสถานที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และปัจจัยพื้นฐานอันจะนำไปสู่การสร้างพระนักศึกษาและพระนักเผยแผ่ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเติมพลังใจและสร้างเครือข่ายต้นแบบในการหล่อหลอมเยาวชนยุคใหม่ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้พักกายพักใจด้วยการปฏิบัติธรรมและเป็นของขวัญเพื่อขอบคุณคณาจารย์ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีในมหาวิทยาลัยต่างๆตลอดมาซึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากน้องๆสตาฟจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกพร้อมกันนี้คณะอาจารย์ยังได้ร่วมอาราธนาศีล8สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิและหลักการเจริญสมาธิภาวนาศิลปะแห่งสมาธิแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นต้นนอกจากนี้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้สั่งสมบุญถวายสังฆทานกองทุนปฏิบัติธรรมและถวายพัฒหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มใจและอิ่มใจในการเดินชมเพื่อเก็บบรรยากาศความเย็นสบายของศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ทั้งยังได้นั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติและคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาธิจากการประชุมกลุ่มกับพระอาจารย์สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้อาจารย์และบุคลากรได้รับพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยมกลับไปทำหน้าที่สอนลูกศิษย์เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นการปักหมุดครั้งสำคัญในการสร้างเครือข่ายอาจารย์ต้นแบบที่พร้อมจับมือการขับเคลื่อนและบ่มเพาะเยาวชนคนดีให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน1,102รูป

เฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศิลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกา

าพของชาวท้องถิ่นหลากหลายช่วงวัยในเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ที่กำลังนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่าทางที่สงบและผ่อนคลายคือภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นณวัดพุทธเคปทาวน์ในโอกาสที่ทางวัดได้เปิดคลาสปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิเบื้องต้นให้แก่ชาวท้องถิ่นซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นแนวทางสากลในการสร้างสันติสุขภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงโดยได้รับความเมตตาจากพระณัฐพลกุลาธีโรได้แนะนำ

เทคนิคการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมอธิบายวิธีการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างง่ายๆนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องเป้าหมายชีวิตกับการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้ชี้ให้เห็นว่าการทำสมาธิไม่ใช่เพียงแค่การผ่อนคลายความเครียดแต่เป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจให้มองเห็นเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนพร้อมอธิบายหลักการสั่งสมความดีงามหรือการสร้างบารมีว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนสามารถกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขผ่านการคิดดีพูดดีทำดีในทุกๆวันซึ่งคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นของวัดพุทธเคปทาวน์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ชาวแอฟริกันได้ค้นพบขุมพลังแห่งความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการขยายเครือข่ายแห่งความดีงามและเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างพระพุทธศาสนากับชุมชนท้องถิ่นในต่างแดนได้อย่างงดงามค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทัพป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยมีกัลยาณมิตรจิราณีเทเลอร์กัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณและกัลยาณมิตรอัครพักทรานเป็นประธานพิธีถวายกองบุญทิพยบุพผาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยประธานกองบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปลื้มปิติชัยและกัลยาณมิตรมาลีแดงก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาและมอบธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการสร้างบารมีโดยพระอาจารย์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำใจให้หยุดนิ่งและการสั่งสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและร่วมพิธีบูชาข้าวพระถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ในการขยายพื้นที่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรอแมนดาแมคคลาวกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรตทะธานี
หานสนะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมความ

มัคคีของเหล่าพุทธบริษัทที่ได้ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการสถาปนาวัดและสร้างศาสนสถานให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวโลกสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงามในต่างแดนและเป็นจุดเชื่อมโยงให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงความสงบภายในพร้อมทั้งขยายแสงสว่างแห่งธรรมให้อย่างรากลึกอย่างมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพร้อมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างพลังใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปรามานจากนั้นได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรและครอบครัวนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายค่าน้ำค่าไฟโดยมีกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกียงไกรยิ่งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดก็ได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาวิโรจน์ญาณวิโรจโนปเรียนธรรม9ประโยคนาคหลวงเพื่อนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการสร้างบารมีและดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างมีความสุขสำหรับงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบการเดินทางมาร่วมงานณศูนย์กลางพิธีและการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ยอดกัลยาณมิตรที่อยู่ห่างไกลในรัฐต่างๆได้มีส่วนร่วมในกระแสทานแห่งบุญอย่างทั่วถึงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นอิ่มเอิบเบิกบานและความสามัคคีของเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดลำพูนอันดับที่4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดอุดรธานีอันดับที่8จังหวัดแพร่อันดับที่9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง16อันดับที่4นครหลวง9อันดับที่5นครหลวง12อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง7และอันดับที่10นครหลวง15ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้น

ืออเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังนะสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่เป็นสมาธิสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกัน

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมอยู่ณโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ชมกันผ่านช่องทางออนไลน์กันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เช่นเดียวกันโอ้เมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของ AI ใช่ไหมเอ๋หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ปัจจุบันถือว่าเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตของพวกเราในแง่มุมต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่การที่กำลังพูดถึงว่า AI เนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรแล้วก็มีระบบในการทำงานยังไงเสร็จแล้วในตอนที่2ก็มีการพูดถึงว่าแล้ว AI เนี่ยจะสามารถนำมาใช้ในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านของหลักคำสอนแล้วก็ในเรื่องของหลักวิชาการที่เป็นพุทธศาสตระในเชิงวิชาการเนี่ยได้อย่างไรบ้างก็ได้มีโอกาสพูดไปใน2ครั้งที่ผ่านมาในวันนี้ก็จะมาพูดถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อกันก็ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าในเมื่อเนี่ยเราพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการเผยแผ่ใช่ไหมเอ่ยการเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเองหรือศาสนาใดๆก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมเริ่มต้นในคำถามเนาะทำไมศาสนาต่างๆเนี่ยจึงต้องมีการขยายศาสนิกเนี่ยด้วยตรงนี้เอ๊ะมีที่มามีที่ไป

เป็นอย่างไรคือเริ่มแรกเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องนี้กันมานานแล้วว่าอ๋อก็เป็นธรรมดามีศาสนาก็ต้องมีศาสนิกใช่ไหมเอ่ยเอ๊ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยในแต่ละศาสนามีที่มามีที่ไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจวันนี้ก็เลยจะขอหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดให้กับพวกเราได้มีโอกาสฟังโดยในตอนนี้เนี่ยก็คือชื่อตอนที่ว่าเหตุใดศาสนาต้องขยายศาสนิกนะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาสากลและการเผยแผ่ในมุมมองของแต่ละศาสนาโดยวันนี้เนี่ยจะยกขึ้นมาใน3ศาสนาก็คือ1พระพุทธศาสนา2คริสตศาสนาแล้วก็อิสลามนะ3ศาสนาที่เป็นศาสนาหลักใหญ่ๆของโลกในตรงนี้ก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วศาสนาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีที่มามีที่ไปเป็นอย่างไรตรงนี้นะอ่ะเรามาเริ่มต้นดูกันก่อนจากแผนภาพตรงนี้นะแผนภาพตรงนี้มีสิ่งหนึ่งที่นักการศาสนาก็มีการพูดถึงกันขึ้นมาพูดถึงเกี่ยวอะไรเอ่ยเราเห็นภาพใช่ไหมเอ่ยที่เขียนว่า teaching เนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเป็นคำสอนใช่ไหมคำสอนที่1 2 3 4 5 6 7เนี่ยไล่ไปเรื่อยเลยทั้งหมดนี้เขาบอกว่าพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมนะพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนี่แหละเออแต่ว่าแง่มุมในการอธิบายต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยก็อธิบายไปในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเห็นมีไม่เท่ากันเรามาดูแผนภาพนี้ต่อไปนะแผนภาพนี้เป็นแผนภาพที่ทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเส้นประสีแดงที่อยู่ด้านบนสุดเนี่ยตรงนี้นั่นคือว่าเป็นในเรื่องของสัจธรรมที่แล้วก็วิธีการที่จะไปให้ถึงสัจธรรมในตรงนั้นตรงนี้นะที่จะไปถึงสัจธรรมในตรงนั้นอันนี้คือเส้นที่อยู่เหนือสุดด้านบนบางแนวคำสอนเนี่ยบางแนวคำสอนอย่างเช่นในภาพเนี่ยในแผนภาพเนี้ยที่4นะเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยว่าที่4เนี่ยสามารถไปถึงได้4เนี่ยไปถึงได้3ไปเกือบถึงแล้ว3นี่ไปเกือบถึง2ก็เกือบเหมือนกันเนี่ยลดหย่อนลงมาส่วน1นี่เป็นไงเอ่ยออกนอกลู่นอกทางไปเลยถ้าเกิดว่าเดินคือว่าขึ้นไปแล้วแบบเฉียงออกเนี่ยเลี้ยวซ้าย90องศาหรือเลี้ยวขวา90องศาเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยอย่างเงี้ยรับรองไม่มีโอกาสที่เนี่ยแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่จะได้มีโอกาสเจออันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของในเรื่องตรงนี้แหละว่าอ้อศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่ศาสนาแปลว่าคำสอนนะศาสนาเนี่ยศาสนาแปลว่าคำสอนคำสอนทั้งหลายเหล่านี้พยายามอธิบายนะอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเพียงหนึ่งเดียวตรงนี้นะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าบางทีก็ไปถึงบางทีก็ไปไม่ถึงในส่วนของตรงนี้นะเรามาดูแผนภาพตัวนี้เนี่ยนิดหนึ่งนะแล้วก็เล็กๆด้านล่างไม่เป็นไรยังไม่ต้องสนใจเท่าไหร่เรามาดูด้านบนนิดหนึ่งว่ามีนักการศาสนาเนี่ยก็พยายามที่จะนำศาสนาทั้งหลายที่เป็นแนวความเชื่อที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาสากลก็ดีหรือเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยก็ดีก็พยายามเอามาเรียบเรียงกันดูนะเขาไล่ตั้งแต่อะไรเอ่ยไล่ตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือของพวกเราเนี่ยก็คือ human focus ก็คือลงประเด็นไปที่ใครเอ่ยไปที่มนุษย์เป็นหลักอันที่สองก็คือเรื่องของ material อาจจะไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงสิ่งของซะอย่างเดียวอาจจะหมายถึงพิธีกรรมด้วยและอันที่สามก็คือ god focus ก็คือไปที่โฟกัสที่ไหนเอ่ยโฟกัสไปที่ตัวพระเจ้าหรือเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าตรงนี้เนี่ยก็จะไล่ไปซ้ายสุดถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยดูดีๆทางซ้ายมือเนี่ยก็จะมีพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยนะอยู่ในตรงนั้นซึ่งในที่นี้เนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีการใส่ลงไปมีการพูดถึงพระศาสนาเนี่ยลงไปซึ่งแน่นอนว่าไม่น่าเชื่อว่าทางขวาสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทวนิยมเองก็ตามเนี่ยก็ดันมีพระศาสนาเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เราจะเห็นแล้วว่าอ๋อแม้ว่าจะมีพระศาสนาอยู่ก็ตามเนี่ยเนื่องจากพุทธศาสนาเองเนี่ยก็คือเจริญมาถึงปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าปีก็มีการแบ่งแยกออกเป็นนิกายต่างๆแล้วบางนิกายเองเนี่ยก็มีการพูดถึงในเรื่องของเปรียบเทียบพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเป็นก๊อดเนี่ยเหมือนกันในส่วนของตรงนี้อ่ะนี่แล้วก็ยกเอาไว้แต่ว่าง่ายๆว่าในแนวคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเองเนี่ยมีการโฟกัสเนี่ยไปที่ตัวของมนุษย์เนี่ยเป็นหลักนะตรงนี้ก็บอกให้กับพวกเราเนี่ยทราบเอาไว้ก่อนเนี่ยในเบื้องต้นนี้เป็นแบบนี้คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าในการเผยแผ่ศาสนาหรือเผยแผ่คำสอนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญหนึ่งของศาสนาไม่ใช่เพียงเฉพาะศาสนาสากลนะก็เป็น

ศาสนาเนี่ยโดยทั่วไปในท้องถิ่นเองก็เหมือนกันที่เชื่อว่าสัจธรรมเมื่อกี้นี่แหละที่บอกว่าเป็น truth เนี่ยความจริงสัจธรรมเนี่ยของใครของตนมีคุณค่าเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มชาติพันใดพันหนึ่งนะแปลว่าเห็นว่าอ้าวคำสอนตรงนี้แหละที่พยายามอธิบายสัจธรรมตรงนี้นะคำสอนตรงนี้ที่อธิบายสัจธรรมตรงนี้เนี่ยมีความเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติในตรงนี้นะเออครั้นเรามาดูกันอ่ะเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นของทางนี้ก่อนศาสนาที่เราที่คุ้นเคยกันนะก็เห็นกันอยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันในที่ต่างๆนะเริ่มต้นกับว่าแนวคิดในการเผยแผ่ของคริสตศาสนาเนี่ยก็คือต้องบอกว่ามีการเผยแผ่นะการเผยแผ่มีแนวคิดในเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของข่าวประเสริฐเนี่ยแปลเป็นไทยว่านะข่าวประเสริฐแล้วก็ความรอดนะความรอดก็คือว่าความรอดพ้นนั่นเองโดยคริสตศาสนิกชนเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปนะและต้องการความรอดนะความรอดซึ่งมาจากพระคุณของพระเจ้าผ่านทางการสละพระชนชีพของพระเยซูคริสต์ฟังดูดีนะ 1. ทุกคนเนี่ยมีบาป 2. ทุกคนต้องการความรอดเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นไงเอ่ยจะรอดได้ยังไงต้องอาศัยผ่านใครฮะอาศัยใครอาศัยคุณของพระเจ้าโดยมีสื่อกลางหรือมีคนกลางคือพระเยซูตรงนี้นะนะดูเห็นลำดับแล้วใช่ไหมฮะการเผยแผ่จึงเป็นการอะไรเอ่ยทำตามพระมหาบัญชาThe Great Commission เนี่ยที่พระเยซูทรงมอบให้ด้วยความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้ทุกคนได้รับชีวิตนิรันดร์ตรงนี้นะแนวคิดการเผยแผ่ตรงนี้มาจากแนวคิดที่ว่านี้แล้วแนวคิดที่ว่านี้มีปรากฏอยู่ที่ไหนมีปรากฏอยู่ในหลักฐานในคัมภีร์นะข้อความที่ชัดเจนที่สุดและเป็นหัวใจของพันธกิจคริสเตียนทั่วโลกเนี่ยปรากฏในนะพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคนะพันธสัญญาใหม่สัญญาใหม่นะไม่ใช่สัญญาเก่าตอนที่พระเยซูคืนพระชนแล้วก็ตรัสกับสาวกก่อนที่กลับสู่สวรรค์เนี่ยเสร็จขึ้นกลับสู่สวรรค์เนี่ยเอาไว้ว่าเป็นแบบนี้ก็อยู่ในมัทธิวเนาะอย่างนี้ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับนะเนี่ยบัพติสเนี่ยมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณอันบริสุทธิ์สอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้และนี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนะครับพระเยซูในมอบอะไรมอบพระมหาบัญชาให้แก่สาวกให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชาติเป็นรากฐานของพันธกิจของมิชชันนารีคริสเตียนเนี่ยตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมาตรงนี้นี่ก็มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ในก่อนอยู่ในคัมภีร์แล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกว่าไงเอ่ยท่านทั้งหลายจะรับนะพระกำลังเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็มนะทั่วแคว้นยูเดียแคว้นสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกมีอะไรอีกแล้วนะเขาจะทูลขอพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้เชื่อในพระองค์ยังไม่เชื่อในพระองค์และเขาจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้ยินเรื่องของพระองค์เขาจะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีผู้ประกาศอันสุดท้ายนี้เขาต้องที่จะชัดเจนใช่ไหมเอ่ยว่าต้องอาศัยผู้คนเนี่ยออกไปเปล่าประกาศเนี่ยเปล่าประกาศตรงนี้จึงเป็นที่มาว่าอ๋อทำไมมิชชันนารีหรือว่าผู้ที่ทำการประกาศศาสนาคริสต์เนี่ยจึงอาศัยสิ่งที่อยู่ในคำสอนในคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็ออกไปโดยมีหลักการตรงนี้แหละว่าที่นำไปพูดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือข่าวอันประเสริฐแล้วข่าวอันประเสริฐนี้นำไปอะไรเอ่ยนำไปซึ่งความรอดเพราะอะไรทุกคนมีบาปติดตัวเขาบอกทุกคนมีบาปติดตัวมาและจะรอดได้เนี่ยต้องอาศัยนี่แหละอาศัยพระบิดาคือพระเจ้านะแล้วก็อาศัยพระบุตรคือพระเยซูใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นหลักการที่เกิดขึ้นในช่วงในคริสตศาสนาในตรงนี้คราวนี้มาดูอันที่2แนวคิดที่อยู่ในของอิสลามตรงนี้นะของอิสลามแนวคิดในการเผยแผ่เนี่ยก็เราเรียกการเผยแผ่ว่าดะวะนะแปลว่าการเชิญ

ชวนหรือเรียกร้องมุสลิมมีความเชื่อว่าอิสลามคือสัจธรรมสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดเห็นไหมฮะเหมือนเมื่อกี้แผนภาพแรกที่แสดงเอาไว้ให้เห็นนะทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่านักการศาสนามองว่าทุกศาสนาเนาะนะมองว่าพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นสัจธรรมตรงนี้แล้วสิ่งที่เป็นคำสอนของตัวนี่แหละสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยตรงนี้ซึ่งอะไรเอ่ยอัลเลาะห์ประทานผ่านนบีมูฮัมหมัดการทำดะวะหรือการทำการเผยแผ่นี่แหละถือเป็นหน้าที่ทางศาสนาเรียกว่าฟาดูของมุสลิมทุกคนตามกำลังความสามารถเหตุผลเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเชิญชวนมนุษยชาติให้กลับไปสู่การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเห็นไหมฮะโฟกัสไปที่ถ้าเมื่อกี้แผ่นภาพใช่ไหมโฟกัสที่มนุษย์โฟกัสที่ของหรือว่าพิธีกรรมแล้วก็อันท้ายคือโฟกัสไปที่พระเจ้านี่โฟกัสที่พระเจ้าไม่มีรูปเคารพไปอยู่ที่ด้านขวามือสุดในส่วนของตรงนั้นนะฮะในหลักฐานในคัมภีร์ก็นี่แหละก็มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานก็มีการบอกว่าอะไรเอ่ยจงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้าด้วยวิทยาปัญญาและการตักเตือนที่ดีงามหลักการดีใช่ไหมเอ่ยนะหลักการดีนะฮะและโต้แย้งพวกเขาด้วยวิธีการที่ดีเยี่ยมนะที่แท้พระเจ้าของเจ้านั้นพระองค์ทรงรู้ดียิ่งนะผู้ที่หลงไปจากทางของพระองค์และพระองค์ทรงรู้ดีถึงบรรดาผู้ที่ได้รับคำแนะนำกล่าวตรงนี้หมายถึงไงเอ่ยก็หมายถึงนี่แหละบอกว่าคือง่ายๆว่าถ้าใครที่อาจจะไม่ได้นับถือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้หลงทางแล้วคนที่ทำหน้าที่ดะวะตรงนี้ก็คือไปดึงคนเหล่านี้ทำไงให้กลับมาสู่พระเจ้ากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เนี่ยหลงทางไปเนี่ยจะใช้วิธีการอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วในนี้เขาบอกว่าใช้เลยใช้วิทยาปัญญานะใช้วิทยาปัญญาแล้วก็การตักเตือนที่ดีงามตรงนี้อันนี้ก็นะก็ต้องดูถึงว่าแล้วปัจจุบันในการวิธีการทำแบบนี้ยังทำแบบตามในคัมภีร์อยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไปนะมาดูกันต่อมีการกล่าวว่าจงให้มีคณะหนึ่งจากพวกเจ้านะทำหน้าที่เรียกร้องไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้กระทำสิ่งที่ไม่ชอบและชนเหล่านั้นแหละพวกเขาคือผู้ได้รับประโยชน์แล้วก็มีต่อว่านะยกย่องผู้ที่เชิญชวนสู่พระเจ้าและทำความดีนี่ก็มีการแบบนี้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าเอาละวิธีการที่ว่านี้วิธีการอย่างไรที่เรียกว่าเป็นวิธีการที่เป็นวิทยาปัญญาและเรียกว่าการตักเตือนที่ดีงามและสิ่งใดนะที่เรียกว่าการชักชวนเนี่ยไปสู่การกระทำที่ชอบอันไหนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตรงนี้ก็อยู่ที่ต้องกลับไปดูกันต่อละว่าแล้วในคัมภีร์เหล่านี้มีการพูดเอาไว้เนี่ยอย่างไรนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละคราวนี้เราจะได้มาดูแล้วว่าเอ๊ะแล้วในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูตรงนี้นะแนวคิดคือพุทธศาสนาเนี่ยเน้นเรื่องความเมตตากรุณาพระเจ้าทรงค้นพบหนทางดับทุกข์และหลุดพ้นจากสังสารวัฏการเผยแผ่ศาสนาหรือการประกาศพระศาสนาจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขไม่ได้เน้นการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้คนมาพิสูจน์ด้วยตนเองที่เราสวดมนต์จำได้ไหมเอ่ยธรรมคุณเอหิปัสสิโกจำได้ใช่ไหมเอ่ยเอหิปัสสิโกโอปนายิโกจำได้นะปัจจตังเวทิตโพวินยูหินี่ไงใช่ไหมเอ่ยตรงนี้ที่เราเนี่ยกันเพราะฉะนั้นเราจะดูตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามองในถึงศาสนาทั้ง3เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเริ่มต้นเองในส่วนของทางคริสต์หรือของอิสลามเนี่ยก็คือสุดท้ายของเขาก็คือว่าเป็นการเชิญชวนใช่ไหมให้กลับไปสู่ศรัทธาให้กลับไปสู่ความเชื่อที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาผ่านคนกลางนะผ่านคนกลางที่ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงแล้วคนเหล่านี้แค่ได้เพียงไปอยู่นะก็คือว่าไปอยู่นั้นไม่มีใครที่สามารถที่จะมีสภาวะของความเป็นพระเจ้าเนี่ยได้แต่ในทางกลับกันในแง่ของในทางพระพุทธในทางของพระพุทธศาสนาเองคือเป็นไงเอ่ยพระองค์เดิมทีก็เป็นมนุษย์อย่างเรานี่แหละใช่ไหมเดิมทีก็เป็นมนุษย์อย่างเรา

แล้วพระองค์ก็เป็นยังไงเอ่ยพระองค์ก็เจอความทุกข์เหมือนอย่างเราๆนี่แหละเสร็จแล้วพระองค์ก็เริ่มต้นทำให้เป็นตัวอย่างว่าแท้ที่จริงแล้วนะทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันเมื่อต้องเจอเหมือนกันพระองค์ทำยังไงล่ะพระองค์ทำมาตามทางแบบนี้นี่แหละนะทำแบบเนี้ยตามทางแบบนี้แบบนี้แบบนี้1 2 3 4 5 6ไล่มาเสร็จแล้วทุกคนเป็นยังไงก็ต้องนะทุกคนก็ต้องลองดูสิปฏิบัติธรรมตอนปฏิบัติตามเอหิปัสสิโกนี่ไงลองปฏิบัติตามดูดูแล้วเป็นอย่างไรนะดูแล้วเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะทำให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านยังกล่าวเลยใช่ไหมบอกว่าพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางพระองค์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่คนที่ต้องเดินเองปฏิบัติตามเองนั้นจะต้องเป็นตัวของบุคคลบุคคลนั้นนะไม่ใช่อย่างที่เนี่ยนี่ก็จะแตกต่างกันเนาะอย่างเนี้ยเราเห็นใช่ไหมเอ่ยคือเห็นผู้ที่หลงทางแล้วชี้ทางให้กลับมาสู่อะไรกลับมาสู่ความกลับมาสู่ตัวของความเป็นกลับมาสู่ตัวของพระเจ้าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเออกลับมาสู่เนี่ยเนี่ยชักชวนเนี่ยเชิญชวนกลับสู่พระเจ้าตรงนี้นะหลงทางไงดึงกลับมาแต่สุดท้ายเป็นไงเอ่ยก็ต้องให้มีความเชื่อในของพระเจ้าตรงนี้ของคริสเป็นไงคล้ายๆกันนะให้เขาทำไงให้เขากลับมากลับมาสู่อะไรกลับมาสู่นี่แหละกลับมาสู่พระบิดาคือพระเจ้าผ่านใครคนกลางคือพระบุตรเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมีการพูดถึงตรงนี้เอาไว้หมดแต่ว่าหลักการสำคัญเนี่ยกลับมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงนี้คือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องเข้าใจในส่วนของตรงนี้เอาไว้ก่อนนักการศาสนาเนี่ยเข้าใจนะนักวิชาการเนี่ยเขาจะพยายามอะไรล่ะจัดกลุ่มอ่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะนักวิชาการเนี่ยพยายามจะจัดกลุ่มนะจัดกลุ่มดึงสิ่งที่มันแบบมีความเหมือนกันแล้วก็เอามาเจอกันต่างๆเนี่ยพยายามจัดกลุ่มมารวมกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นเลยว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรในความแตกต่างพอสมควร1เราไม่ได้ดึงมาเพื่อที่ว่าจะต้องมาเป็นศาสนิกแต่ว่าชี้วิธีการในการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลนั้นได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองเสร็จแล้วก็จะสามารถเห็นทางได้ด้วยตัวของตัวเองเพราะการประกาศศาสนาของพระพุทธศาสนานี้จึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอีกทีนึงนะพระองค์ทรงค้นพบทางดับทุกข์ด้วยตัวของพระองค์เองพระองค์ก็เป็นไงก็เคยพบกับความทุกข์แบบนี้นี่แหละก็จึงเริ่มต้นที่จะนะหาทางดับทุกข์เหมือนเราเนี้ยเราเจอความทุกข์ทำไงจะดับทุกข์เราก็หาวิธีการพอหาเสร็จแล้วปั๊บเราไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเราก็แชร์โนว์ฮาวตรงเนี้ยไปสู่ผู้อื่นด้วยอันนี้จึงเป็นแนวทางของพระพุทธศาสนาใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการประกาศศาสนานั้นการประกาศศาสนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เวไนยสัตว์คือผู้ที่พอที่จะสั่งสอนได้นี่แหละได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขเป็นลักษณะของการชี้ทางไม่ใช่ดึงมาให้มาเป็นศาสนิกตรงนี้นะหลักฐานในคัมภีร์ที่มีพบในคัมภีร์พระพุทธศาสนานี้ก็มีปรากฏอยู่ในนี่เลยพระวินัยปิฎกในส่วนต้นนะในส่วนต้นเนี่ยในส่วนต้นของพระวินัยปิฎกตรงนี้เนี่ยในส่วนของเขาเรียกว่ามหาขันธกะเป็นส่วนที่ว่าด้วยเหตุการณ์หลังจากที่พระพุทธองค์ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนั้นนะแล้วก็พอเสร็จแล้วตอนนั้นนะฮะก็พระองค์เองเนี่ยก็ได้พบกับพระสาวกเนี่ยเป็นเหตุการณ์เนี่ยพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เพราะฉะนั้นเราจะพบธรรมจักรกับวัตนสูตรเนี่ยนอกจากในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายแล้วเราก็ยังพบธรรมจักรกับวัตนสูตรในคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวรรคด้วยเราจะพบอยู่2แหล่งที่เป็นคัมภีร์ชั้นต้นแล้วก็พบอีกที่หนึ่งอยู่ในขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคอันนี้ก็เป็นคัมภีร์ในยุคที่อยู่กลางๆนิดหนึ่งนะก็อาจจะอยู่ช่วงอาจจะหลังพระสูตรนิดนึงก่อนพระอภิธรรมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนั่นกันไปใหญ่เอาแต่ประมาณนี้ให้รู้ว่ามีการกล่าวเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับท่านกล่าวว่าไงท่านบอกว่าจารถะภิกขุเวนะจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกา

อนุกัมปายะอันเนี้ยถือว่าพระธรรมทูตทั้งหลายในต่างประเทศเองเนี่ยมีการเนี่ยเขาเรียกว่าคำคำนี้เนี่ยใช้เลยเขาจารถะเนี่ยแปลว่าเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งนะเขาบอกเป็นประโยคคำสั่งคำสั่งให้ไปไงเอ่ยบอกภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงเช่นกันจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากตรงนี้นะเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกำชับเพิ่มนะอย่าไปทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมนะอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดตรงนี้มีการกล่าวใช่ไหมเอ่ยคือเริ่มต้นก็เริ่มต้นให้งดงามท่ามกลางก็งดงามที่สุดก็งดงามสรุปคือเป็นไงเอ่ยตั้งแต่ต้นจนจบต้องไงงดงามทั้งหมดไม่ใช่งดงามเบื้องต้นตรงกลางโอไม่ไหวเลยมาท้ายๆเนี่ยค่อยกลับมาดีใหม่ก็ไม่ได้หรือเริ่มต้นโอไม่ไหวเลยตรงกลางดีเอาหลังเอาแฟบอีกแล้วก็ไม่ได้อีกต้องงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็เบื้องปลายคือในที่สุดด้วยตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำตรงนี้เองเขาว่าจารถะภิกขเวตรงนี้เองเนี่ยเนาะเนี่ยก็บอกจงจาริกไปเนี่ยจารถะเนี่ยจงจาริกไปแล้วไงเอ่ยเนี่ยจาริกเนี่ยจงจาริกไปจารถะภิกนะแล้วก็เพื่ออะไรเนี่ยพ่อขุชนะหิตายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากตรงนี้เนาะเนี่ยเพื่อประโยชน์ก่อนนะเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแล้วก็เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออนุเคราะห์โลกนะโลกานุกัมปายะเนี่ยตรงนี้นะของใครของมนุษย์เทวดาทั้งหลายพระองค์กล่าวแบบนี้เพราะอะไรเอ่ยท่านบอกว่าไงบอกเราพ้นแล้วไงเราเดิมทีก็ยังไม่พ้นแต่วันนี้เราพ้นแล้วพวกเธอภิกษุ60รูปที่อยู่ต่อหน้าในขณะนั้นก็บอกว่าไงพวกเธอก็พ้นแล้วเหมือนเรานี่แหละตามกันมานะแล้วเสร็จแล้วเป็นไงก็ให้เอาสิ่งเนี้ยในวิธีการที่เธอปฏิบัติมาแล้วเนี่ยให้ไปสู่มหาชนทั้งหลายเพราะคนเหล่านี้เป็นยังไงเอ่ยเขาจะเสียประโยชน์ไปถ้าเรานั้นไม่ได้ไปและที่บอกกำชับว่าอย่าไปทางเดียวกัน2รูปนี่คือเรามีกันน้อยไงเรามีกันอยู่แค่60รูปถ้าเราไปกันที่เดียวสัก2รูป3รูปเป็นไงเอ่ยก็จะเสียเขาเรียกว่าเสียของแต่เป็นไงเดี๋ยวนี้ก็เนื่องจากท่านเป็นพระอรหันต์ไงยังไงก็สบายอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยเออเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ไปกันหลายรูปหน่อยก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ไงกลับมาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเป็นการเพื่อให้เวเนสัตดูแจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขตรงนี้แล้วก็เป็นการไงชี้ทางตรงนี้นะอ่ะแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเบื้องต้นก็มีตัวเลขที่น่าสนใจเลขสวยนะนะ5 5 5แล้วก็5คูณ6ได้30อะไรอย่างงี้นะเออใช่มั้ยเอ่ยตรงนี้มันเป็นอะไรบ้างเอามาดู5แรกเรารู้อยู่แล้ว5แรกคือใครคือพระปัญจวัคคีย์เพราะฉะนั้นสตาร์ทด้วยเลข5เนี่ยเลขมงคลถูกมั้ยเริ่มต้นก่อนเลยเดี๋ยวเจอปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีท่านโกณฑัญญะเป็นหัวหน้าใช่มั้ยเนี่ยเรารู้เนี่ยในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนี่เนี่ยปัญจวัคคีย์ภิกขุจําได้นะเออที่เราสวดมนต์เนี่ยธรรมจักรกันนี่แหละก็มีท่านโกณฑัญญะวัปปะพัทธยะมหานามะอัสสชิเริ่มแรกกล่าวธรรมจักรกับปัตตนสูตรก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรกเลยคือพระโกณฑัญญะเสร็จแล้วก็ถัดมาท่านก็กล่าวอธิบายขยายเพิ่มเติมจนอีกทั้ง4รูปเนี่ยบรรลุธรรมพระโสดาบันเสมอกันแล้วทั้งห้องเสมอกันพอเสมอกันเรียบร้อยปั๊บท่านก็กล่าวอีกบทนึงนะกล่าวอีกบทนึงก็พออีกบทนึงปั๊บนะจริงเนื้อหาก็มีความก็จริงก็จบในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนั่นแหละแต่ว่ามีเนื้อหาที่ขยายเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนิดนึงในส่วนของตรงนั้นเมื่อเสร็จแล้วทั้งหมดก็จึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันเนี้ยคือ5แรกเสร็จปั๊บ5แล้วก็55เนี่ย55นี่คือกลุ่มของยสกุลบุตร1แล้วก็เพื่อนใช่มั้ยเพื่อนเศรษฐีในเมืองอีก4บวกกับเพื่อนในชนบทอีก50 1บวก4บวก50จึงเป็น55และ5บวก55เนี่ย555นี่แหละจึงเป็นที่มาของอะไร

ป็นที่มาของ60รูปเนี่ยเมื่อกล่าวสักครู่เนี่ยเห็นไหมพระปัญจวัคคีย์และพระยสะรวม60รูปเป็นที่มาของพุทธวจนะของพระพุทธของพุทธพจน์ที่บทที่กล่าวไว้นี้แหละจรถาภิกขเวจาริกังพหุหิตายะพหุชนะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะตรงนี้เพื่อนี่แหละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเพื่อเกื้อกูลแก่โลกตรงนี้เนี่ยที่มาของ5แล้วก็55เสร็จปั๊บพระองค์เองเป็นไงเอ่ยเสร็จปั๊บอ้าวพวกเธอไปเดี๋ยวข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือว่าตัวพระเดี๋ยวพระองค์จะอยู่ที่นี่แหละไม่ไปไหนพระองค์ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระองค์ก็เป็นไงส่วนเราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเช่นเดียวกันไปด้วยไม่ได้แบบปล่อยให้ภาษาวกไปแล้วตัวท่านเองไม่อยู่ทำอยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่พระองค์ก็ไปด้วยถือเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนั้นถ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หนึ่งพระองค์นะแล้วเสร็จปั๊บก็มีพระสาวกใช่ไหมห้าแรกคือพระปัญจวัคคีย์อีก55คือพระยสะแล้วก็ภิกษุเพื่อนสหายแล้วมีพระองค์ด้วยเนี่ยก็เป็น61 60เนี่ยกระจายไปละตามที่ต่างๆพระองค์ก็ไปด้วยบอกเป้าหมายชัดเจนคืออุรุเวลาเสนานิคมระหว่างนี้ก็ไปเจอใครเอ่ยไปเจอพระราชกุมารนะพัทธววัคคี30ท่านตรงนี้ก็แบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็มาเที่ยวนั่นกันถ้าเราจำเนื้อหากันได้ใช่ไหมเอ่ยที่ไปเที่ยวเล่นซ่อนแอบแล้วก็มากับพามากับมเหสีต่างๆแต่ปรากฏว่ามีอยู่พระองค์หนึ่งไม่มีมเหสีก็เลยไปชวนนะไปชวนไปเชิญไปหาน่ะไปหาแบบมเหสีกำมะลอมาท่านหนึ่งแล้วก็เล่นซ่อนแอบกันปรากฏว่าท่านนี้ก็เป็นไงเอ่ยก็ฝากข้าวของเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลยแฮปไปเลยพอแฮปปั๊บก็เลยเดินหานะตามหากันว่าอย่างไรเนี่ยเที่ยวตามหาปรากฏว่าตามไปตามมามาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยให้ถามใช่ไหมว่าทำไงจะหาหญิงคนนั้นหรือจะหาตัวเองก็บอกนัยยะนี้นี่นัยยะสำคัญก็บอกถ้างั้นหาตัวเองดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้มีการฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมนะซึ่งต่อมาในภายหลังเนาะต่อมาในภายหลังก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยเช่นเดียวกันและในอรรถกถาก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าภิกษุกลุ่มนี้แหละที่เป็นกลุ่มที่เป็นต้นกำเนิดของการที่ทำให้เกิดประเพณีในการทอดกฐินขึ้นมาไม่ใช่ทอดกฐินนะประเพณีกฐินเนี่ยก็คือมีการประเพณีการเปลี่ยนผ้าใหม่เปลี่ยนผ้าใหม่หลังจากออกพรรษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยภิกษุกลุ่มพัทธวัคคีย์ตรงนี้แหละนะฮะเลขต่อไปที่น่าสนใจก็คือ 1,003 แล้วก็ 102ตรงนี้นะ 1,003 กับ 102ตรงนี้นะก็คือเมื่อกี้พระองค์บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าพระองค์ไปไหนจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยจะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมก็ไปเจอนี่แหละไปเจอกับใครไปเจอกับพระอุรุเวลากัสสปะพระนาทีกัสสปะแล้วก็พยากัสสปะ3ท่านแล้วก็มีแต่ละท่านมีนี่3คนเนาะเป็นพี่น้องสามพี่น้องเสร็จแล้วก็เป็นไงแต่ละท่านก็มีบริวารท่านแรกมี500ท่าน2มี300ท่านอีก3มี200ไล่กันมาแล้วก็พระองค์อยู่ที่นี่อรรถกถากล่าวไว้ว่าโอ้โหพระองค์เนี่ยได้แสดงถึงปาฏิหาริย์ต่างๆเพื่ออะไรเพื่อลบทิฏฐิของผู้ที่เป็นชนินผู้พี่คืออรุเวลากัสสปะนี่แหละเพราะท่านมีความเชื่ออย่างมั่นคงเลยว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ถึงแม้ว่าพระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเก่งกาจเพียงใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้หมดกิเลสเหมือนกับตัวของท่านมีความคิดแบบนั้นแต่พระองค์ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านก็ดูท่านก็ดูจังหวะท่านก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่มันอย่างนั้นมันอย่างนี้คือทำจนกระทั่งชดินผู้พี่เนี่ยคืออรุเวลากัสสปะเนี่ยรู้ด้วยตัวของตัวเองอยู่แล้วเลยคือรู้เลยทำจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรู้ด้วยตัวเองเลยว่าท่านไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่แต่ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอีกเป็นพันไม่กล้ายังคือตอนนั้นคือไม่กล้าที่จะพูดที่จะพูดออกมาแต่ว่าด้วยพฤติการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเมื่อทิฏฐิทั้งหลายเริ่มอ่อนลงท่านก็บอกอ่ะมีวิธีการในการปฏิบัติท่านก็เทศเลยบทไหนพวกเราจำกันได้ไหมเอ่ยอาทิตตปริยายสูตรจำได้ใช่ไหมเอ่ยคือพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของไฟคือพระอาทิตย์เนื่องจากชดินเนี่ยเป็นผู้บูชาไฟชดินเป็นผู้

บูชาไฟเพราะฉะนั้นพูดถึงในสิ่งที่คนทั้งหลายเหล่านี้เข้าใจก็จะทำให้คนทั้งหลายเหล่านี้อ๋อจินตนาการแล้วก็น้อมนำใจไปได้เนี่ยง่ายคือเข้าใจง่ายนะว่าง่ายๆนะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็เลยเป็นที่มาของที่ของพระสูตรนี้แต่สุดท้ายแล้วพระสูตรนี้ก็มีการพูดถึงอะไรเรื่องของไฟเนาะก็คือในเรื่องของกิเลส3ตระกูลนั่นแหละก็คือราคะโทสะแล้วก็โมหะทั้งหมดนี้ถือเป็นไฟนะถือเป็นไฟที่ไฟภายในที่ทุกท่านบูชากันอยู่เนี่ยคือไฟภายนอกแต่ยังมีไฟภายในนะในที่มันเผาเราอยู่ในจิตในใจตรงนี้มันยังมีอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นต้นนะฮะครั้นเนี่ยก็แล้วสุดท้ายพระองค์ก็เคลื่อนขบวนทั้งหมดเนาะเข้าสู่อะไรเข้าสู่นะเข้าสู่ที่เมืองที่กรุงราชคฤห์โดยมีพระเจ้าพิมพิสารนี่แหละเป็นพระราชาอยู่ที่เมืองนี้แล้วพระองค์ก็เป็นไงเอ่ยก็เทศให้กับชาวเมืองทั้งหลายเหล่านี้จนทั้งชาวเมือง 110,000 คนตรงเนี้ยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลส่วนที่เหลืออีก 10,000 ก็ขอถึงไตรสรณคมว่าเป็นสรณะอันนี้จะถือว่าเป็นคลื่นลูกแรกในการเผยแผ่แล้วก็ในการปักหลักพระพุทธศาสนาโดยไม่ใช่มีการดึงเข้ามาหรือว่ามีการบังคับแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้บอกมาว่าให้เชื่อในพระพุทธองค์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ทั้งหมดเป็นไงเอ่ยมีการให้แนวทางในการปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะแล้วได้ผลเช่นใดนั่นแหละคือผลที่ทุกคนสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองจึงเป็นที่มาของคำว่าเอหิปัสสิโกใช่ไหมแล้วก็วินยูหิคือรู้วินผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยสามารถดูได้ด้วยตัวของตัวเองในตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างจากการที่ศาสนิกอื่นเกิดขึ้นจากความเมตตาอีกครั้งหนึ่งนะดูนะเกิดขึ้นจากความเมตตาที่มีก่อนเลยมีเขาเรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธคุณมีคุณ3ประการจำได้ใช่ไหมเอ่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมฮะเนี่ยพระปัญญาที่คุณเนี่ยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาที่คุณคือพระองค์เป็นผู้เลิศด้วยปัญญาใช่ไหมเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาแน่นอนต้องมีปัญญาก่อนถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีปัญญาปัญญาที่นี่คือปัญญาญาณต้องมีความรู้ตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเสร็จแล้วจึงจะสามารถเห็นแล้วก็ประหารกิเลสได้เมื่อประหารกิเลสได้ข้อที่2พระบริสุทธิ์ที่คุณจึงบังเกิดขึ้นนะแล้วเสร็จแล้วทั้งปัญญาและความบริสุทธิ์ที่บังเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากพระองค์ทรงธรรมด้วยตัวของตัวเองแล้วเรียบร้อยเป็นไงเอ่ยมิได้เก็บงำเอาไว้เฉพาะแต่เพียงผู้เดียวยังนำสิ่งนี้ให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ปฏิบัติตามด้วยไม่เก็บงำแชร์เลยแชร์ทั้งหมดนะไม่มีเก็บไม่มีกักเก็บทั้งหมดมีให้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าใครจะสามารถได้เพียงแค่ไหนแต่แน่นอนแหละเวลาพระองค์อธิบายท่านก็จะอธิบายที่มันพอเหมาะพอสมกับบุคคลบุคคลนั้นคล้ายๆกับการที่บอกว่าคล้ายๆกับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนกับพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนเป็นศาสตราจารย์ท่านก็จะรู้เนี่ยมีความรู้เยอะมากมายต่างๆแต่พอไปเจอเด็กอนุบาลเป็นไงเอ่ยก็จะสามารถให้ความรู้ที่พอเหมาะพอสมกับเด็กอนุบาลได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่นะจึงเป็นที่มาของการเผยแผ่ตรงนี้พุทธลำดับเบื้องต้นเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เกื้อกูลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพูดแล้วในเบื้องต้นหลักการคือตรงนี้หนึ่งฝึกฝนตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนไม่ใช่ดึงเข้ามาแต่เป็นการนำธรรมะไปให้เขาส่วนเสร็จแล้วจะปฏิบัติอย่างไรจะอย่างไรต่อเป็นหน้าที่ของเขาเองนี่คือหลักการที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กให้เอาไว้ในการไปทำหน้าที่เผยแผ่ต่างประเทศอันที่3สอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังและเป็นลำดับจากง่ายไปหายากข้อสุดท้ายดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดคงหลักการเดิมไว้แต่เพิ่มเติมและปรับวิธีการส่วนตรงนี้ยุคนี้ครั้งก่อนพูดแล้วบอกว่า AI เข้ามามีบทบาทยุคนี้เราสามารถนำสิ่งนี้มาช่วยได้แต่หลักการเดิมหลักการที่เราต้องฝึกตัวของตัวเองเนี่ยที่เป็นข้อที่1เนี่ยอันนี้เราทิ้งไม่ได้ส่วนตรงนี้นะและแน่นอนปัญหา

0: สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามารผจญเนี่ยนะเนี่ยมารเนี่ยตั้งมีตั้งหลายฝูงใช่ไหมเอ่ยเนี่ยมันก็เข้ามาเป็นธรรมดามารแปลว่ามาราก็แปลว่าผู้ขวางอยู่แล้วนะงั้นก็เป็นธรรมดาที่อาจจะต้องเกิดขึ้นได้บ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าให้ตั้งใจกันต่อไปเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความตั้งใจเช่นนั้นแน่นอนว่าพระพุทธศาสนานั้นคงมิอาจที่จะเผยแผ่ไปได้กว้างไกลถึงเพียงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตรงนี้เองในแง่ของหลักของการเผยแผ่ธรรมะตรงนี้ต้องฝึกตนเองก่อนแล้วจึงฝึกผู้อื่นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังทบทวนโอวาทของหลวงพ่อกันที่พูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุแน่นอนว่าหลักการนี้แม้พวกเราเองที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือสาธุชนทั้งหลายก็สามารถประพฤติปฏิบัติตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังโอวาทหลวงพ่อทบทวนกันไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับชีวิตของสมณะนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะพระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจอยู่นิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำคร
0: ับจ้ะทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำเนาะ
1: คร
0: ับ ดู
1: คร
0: ับ You love me boy
1: I love you right now
2: เชิญรับชมน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตปรมาภิสั
2: ยแล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่งเพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการต่อเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกัน
2: ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาว่าคาถารวย
4: ค
2: าถาเรียกทรัพย์กันจ้ะ

0: มายังจงรวยจงรวยจงรวย
1: สาธุ

ทำอย่างนี้ละจ้าเราก็จะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะ

และผู้ที่จะบวชเนี่ยคุณพ่อใหญ่ก็อยากจะคุยเรื่องก่อนบวชพระเนี่ยนี่จ้ะผู้ที่จะบวชนี่เนาะต้องแสวงหาอริยะภายในพูดง่ายๆก็ต้องหาพระภายในให้เจอไม่เจออย่าบวชเลยเจอเนาะ

0: อย่างน้อยสองชั้นนะเวลาตัดสินใจมาบวชที่ชีวิตแล้วการตัดสินใจอย่างนี้แสดงว่าบารมีของเราเนี่ยไม่ใช่น้อยมีความพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมอยู่ตลอดพร้อมที่จะบวชทั้งนอกทั้งในเลยจ้ะปวชับแล้วก็เว้นไม่คล่องใจแล้วนี่เกลี้ยงไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์การบวชคือทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีอย่างน้อยอย่างนี้ก่อนที่เราจะบวชพระเราต้องแสวงหาอริยะภายในก่อนที่ห่างไกลจากกิเลสมากๆแม้มีอยู่ก็กระเด็นกระดอนนี่เห็นอ้าวเลยคือใจหยุดอยู่กลางกายจ้าเห็นนะจ้าใจต้องหยุดอยู่กลางกายที่สำคัญนะใจจะหยุดนี่ต้องเอาใจมาอยู่ก่อนอย่าให้ใจกระเด็นกระดอนไปที่อื่นนะจ้าตั้งอยู่ที่กลางกายแม้อยู่ยังไม่สนิทนี่นะจ้าแต่ก็อยู่ต่อไปให้ติดกลางให้ได้นี่อยู่บ่อยๆเดี๋ยวก็หยุดเองนะจ๊ะถ้าใจหยุดอยู่กลางกายธรรมก็เกิดหนทางอริยะก็เกิดเรียกว่าอริยมรรคจะเห็นหนทางเลยนะจ๊ะเนี่ยหนทางเบื้องต้นก็คือปฐมมรรคจะเกิดขึ้นถ้าปฐมมรรคเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราจะต้องไปถึงหนทางพระนิพพานจนได้จะสักวันหนึ่งนี่นะจ๊ะนี่คือเบื้องต้นนี้ต้องผ่านตรงนี้ได้ก่อนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องทำตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะหยุดไม่ใช่หลุดนะจ๊ะหยุดอยู่อยู่หลุดอยู่หลุดไม่เอาเอาอยู่หยุดแต่ใหม่ๆอาจจะหลุดบ้างแต่รีบดึงกลับมานะจ๊ะแม้หลุดก็อย่าหงุดหงิดกันนะครับให้ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่หยุดนี่สำคัญนะจ๊ะเอาหลุดเอาใหม่เอาจนกระทั่งไม่หลุดถ้าหลุดไม่ต้องบวชนะอยู่เนาะต้องอยู่ก่อนแต่ก่อนเราเนื้อใจที่หลุดนั่นคือความสุขแต่ก่อนเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันแค่ความเพลินแล้วก็เพลียแล้วก็ปล่อยไปตามนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาใจมาหยุดพอหยุดความสว่างก็เกิดนี่เป็นเครื่องยืนยันนะเป็นสัญญาว่าเราหยุดได้จริงๆถ้าความสว่างยังไม่เกิดแสดงว่ายังหยุดได้ไม่จริงเนี่ยพออยู่แล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่หลุดอยู่หลุดความมืดก็หัวเราะฮ่าๆมาเลยนี่นะนี่จ้ะถ้าหยุดนี่ความมืดก็หลุดไปความสว่างก็เจิดจ้าขึ้นนี่จ้ะการเห็นก็ตามมาการเห็นก็จะเกิดขึ้นนะจ้ะเห็นหนทางที่จะไปสู่ภายในไปเรื่อยๆที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะของมารทั้งหลายได้นะจ้ะถ้ามืดก็แปลว่าเรายังหยุดไม่สนิทกิเลสก็ยังอมได้อยู่อมถ้าสว่างใจก็หลุดจากกิเลสถ้ามืดเนี่ยกิเลสมันก็หัวเราะย่อเอาเห็นไหมหมูนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยแค่ทำให้มืดๆก็ไม่เห็นดวงแล้วนี่ไม่เห็นดวงสายไม่เห็นองค์นี่เพราะฉะนั้นนี่อย่างงองแงงดจิตเมื่อยฟุ้งซ่านหลังการใจนะไม่ได้ถ้ามืดก็เจอทุกข์ถ้าสว่างก็เจอสุขเราจะเอายังไง
1: สว่าง
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสว่างมีวิธีเดียวกันนั่นคือหยุดเป็น
1: ตัวสำเร็จ
0: ใช่มารเขาก็ทำหน้าที่ของมารคือทำหน้าที่ให้ใจของเราหลุดจากกลางกายไปติดกะโหลกกะลาเห็นรูปสิ

0: เห็นกินรสสัมผัสธรรมอารมณ์วนเวียนอยู่อย่างเนี้ยนี่รวมทั้งขณะไปที่อย่างย้ายให้ติดนี่นะขณะอยู่แค่บ่ายๆนี่มันยังนี่ฮะเสียงก็เหมือนกันเนี่ยพอผ่านการเวลาเข้าเนี่ยมันก็แหบก็แห้งเนี่ยรูปเหมือนกันเนี่ยที่ดูสวยๆงามๆพอผ่านการเวลาไปมันดึงเอาความสวยงามออกไปด้วยเหลือแต่ความเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาเหี่ยวเฉาพอเห็นก็เหงาแล้วกลิ่นก็เหมือนกันรสสัมผัสธรรมลมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละเลยไม่เจอความสุขที่แท้จริงหัวใจเราไปวนอยู่กับเรื่องเนี้ยเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่นะจ๊ะอยู่ต้องหยุดหลุดจากนั้นเนี่ยมันวนเวียนอยู่ไม่ใช่เฉพาะแค่ในบ้านเราหรือนอกบ้านแต่มันไกลกว่านั้นเลยจ๊ะมันวนเวียนอยู่ในภพสามโลกนี้ว่าใหญ่แล้วมันยังเล็กนี่เนาะพอภพสามแต่มันวนอยู่อย่างนั้นเลยนี่มันเอาตลอดแล้วเกินเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องเอาแต่รวยให้ได้เนี่ยดังนั้นใจต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาไม่ว่านั่งนอนทั้งหลับทั้งตื่นอะไรต่างๆแล้วแต่ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่จนหยุดจะเป็นเครื่องวัดใจเราเลยว่าเราตั้งใจจะบวชจริงหรือไม่นี่นะจ๊ะถ้าหากไม่หลุดใจก็หยุดได้โอกาสที่เราจะบวชทั้งภายนอกภายในมันก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหยุดให้ได้บวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้น คือภายนอกกับภายในนะจ๊ะใจก็ต้องใสให้ได้ตลอดเวลาอย่าให้มีอะไรมาทำให้ใจไม่ใสแล้วก็ใสอย่างเดียวไม่พอต้องใสในใสเข้าไปเรื่อยๆเห็นใสในไหนเข้าไปข้างในเลยไปดูใสกว่านั้นนี่ใสในใกล้กลางกายของเราแล้วจ้ะจะมองไปเรื่อยๆตอนนี้มองอยู่เปล่าจ๊ะนี่จ้ะมองตรงไหน
1: มองตรงกลาง
0: มองกลางถูกต้องจ้ะต้องให้ชัดต้องใสต้องสว่างใสแล้วก็ต้องใสในใสให้ใสกว่านั้นก็พี่นี่ใสในไส้กลางนะจ๊ะใสในใสให้ใสไว้ในใจจ้ะ

อย่างนั้นก็ต้องให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะใส่ไว้ในใจนะแต่ถ้าจะเอา Beyond the Best คือดีกว่าดีที่สุดก็ต้องหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องเอาใจกลับมาหยุดกลับมาอยู่กลางกายและชีวิตธรรมเสริฐก็จะเจิดจ้าขึ้นมาเองนะจ๊ะ

ป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือการทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญและสร้างบารมีซึ่งสรุปได้ว่าชีวิตนี้ไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมี

พอฟังงี้ปั๊บแล้วเราคงไม่มีวันหยุดแล้วล่ะนะใช่มั้ยเราไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้แค่ตรงกับที่เมื่อสักครู่นี้กล่าวเอาไว้ใช่มั้ยเอ่ยเนี่ยกลับมาดูเนี่ยบอกว่าหลักในการเผยแผ่เนี่ยต้องทำไงเอ่ย1ฝึกฝนตนเองก่อนแล้วจึงค่อยสอนผู้อื่น2ชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปยากและอันที่4นี่แหละไม่มีวันว่างมีแต่วันสร้างบารมีคือดำเนินภารกิจต่อไปไม่หยุดหลักการคงเดิมแต่เพิ่มเติมวิ

ธีการตามแต่ละท้องถิ่นเชกเช่นเดียวกับบรรพบุรุษทั้งหลายในการก่อนของพวกเรานี่แหละทำไงเอ่ยท่านก็เผยแผ่พระศาสนาไปในเส้นทางต่างๆเพราะว่าถ้าท่านหยุดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะหยุดอันนี้นี่คือหยุดสร้างนะหรือว่าว่างเว้นเมื่อไหร่โอกาสที่พระศาสนานี้จะเจริญรุ่งเรืองมาถึงเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในสมัยพระเจ้าอโศกเองถือไปว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคือพระองค์ได้ทำการส่งพระธรรมทูตใช่ไหมเอ่ยไปถึง9สายไปในดินแดนต่างๆที่นอกเหนือจากอินเดียมีอยู่ในอินเดียด้วยแหละมีอยู่สายหนึ่งไปทางอินเดียตอนใต้แล้วก็บางแห่งก็เป็นประเทศที่อยู่ทางรอบๆอินเดียเพราะว่าต้องเข้าใจนิดนึงว่าในแต่ละประเทศจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในภาพนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่สีน้ำตาลทั้งหมดนี่คือเป็นพื้นที่ที่ราชวงศ์มารยะหรือโมริยะเนี่ยได้ทำการครอบครองทั้งหมดถือเป็นหนึ่งอาณาจักรเห็นภาคใต้ไหมเอ่ยจะมีห้อยเขียวอยู่ใช่ไหมด้านล่างที่เป็นสีเขียวอยู่ตรงนั้นก็คือเป็นส่วนที่เป็นอินเดียตอนใต้นะปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศอินเดียทั้งหมดทั้งผืนแต่ในสมัยนั้นเว้นตอนใต้เอาไว้ที่ยังไม่ใช่พระองค์ก็ส่งพระอรหันต์นี่แหละพระธรรมทูตไปที่อินเดียตอนใต้ด้วยเช่นเดียวกันและอีกสายหนึ่งส่งพระราชรถของพระองค์เองที่บวชแล้วคือพระมหินทะเนี่ยส่งไปที่เกาะลังกาหรือศรีลังกาในปัจจุบันเนื่องด้วยในแต่ละประเทศแต่ละอาณาจักรนั้นมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่หลักการนั้นยังคงเดิมคือเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั้งหลายโดยนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะนี้คือธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้และถ้าใครปฏิบัติตามก็จะตรัสรู้ตามเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันส่งไปแต่เมื่อไปถึงแล้วไปเจอกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละถิ่นก็ต้องศึกษาเรียนรู้หลักการคงเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมซึ่งวิธีการให้เหมาะสมสมัยนั้นข้อที่1อาจจะยังไม่มีเพราะอะไรข้อที่1ที่นี้คือข้อที่1ตรงนี้เนาะที่บอกว่าฝึกฝนตนเองก่อนเพราะท่านทั้งหมดเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตรงนี้แต่ถ้าเป็นณปัจจุบันเป็นยังไงเอ่ยยังคงต้องมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ใจหยุดไม่ใช่ใจหลุดและต้องให้ทุกวันเป็นวันสร้างไม่ใช่วัน

ร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีตรงนี้ตัวอย่างตรงนี้เมื่อเป็นไปตรงนี้เลยทำให้พระพุทธศาสนานั้นแผ่ขยายเจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆภาพวาดตรงนี้เราเห็นอะไรบ้างรู้ไหมเอ่ยภาพวาดถึงทำให้เราเห็นว่าพระภิกษุที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภิกษุที่เป็นชาวเอเชียกลางนะเป็นชาวในเอเชียกลางด้านขวามือของพวกเราคือเป็นพระภิกษุที่อยู่ทางเอเชียตะวันออกตรงนี้นะแม้ว่าจะอยู่กันคนละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนามาเจอกันตามการเผยแผ่บนเส้นทางสายไหมถ้าเราเห็นเนี่ยสีแดงใช่ไหมเอ่ยสีแดงนี่คือเส้นทางสายไหมที่เป็นส่วนของที่อยู่บนแผ่นดินกับสีฟ้านี่คือเป็นเส้นทางสายไหมทางทะเลทางบกกับทางทะเลเราจะเห็นแล้วว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยยาวไปถึงฝั่งยุโรปเลยนะเปอร์เซียใช่ไหมเอ่ยอินเดียแล้วก็ผ่านมาทางเมืองจีนแล้วก็สุดท้ายก็ไปข้ามไปถึงที่ไปถึงจบที่เกาหลีแล้วก็ข้ามไปที่ทางญี่ปุ่นตรงเนี้ยที่เรียกว่าทางฝั่งเอเชียตอนออกภิกษุที่จะหน้าตาประมาณเนี้ยจอกเป็นแบบเป็นชาวจีนสักนิดหนึ่งส่วนภิกษุที่อยู่ทางซ้ายมือพวกเราก็คือเป็นภิกษุที่อยู่ทางเอเชียกลางตรงนี้คนละวัฒนธรรมแต่สามารถศึกษาเรื่องเดียวกันได้ด้วยหลักการหลักคำสอนเดียวกันแต่แตกต่างที่วิธีการในการนำไปให้ถึงบุคคลเหล่านั้นในส่วนของตรงนี้จึงด้วยเหตุผลแบบนี้จึงทำให้พระศาสนานี้เจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆได้ด้วยหลักการที่ว่านี้แหละนะด้วยหลักการที่ว่า 1. เราจะต้องฝึกฝนอบรมตนเองก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามตรงนี้ต้องหยุดไม่ใช่หลุดและชีวิตนักสร้างบารมีเป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนเพราะประโยชน์ตนเราได้ไปแล้วในข้อที่1ข้อที่2จึงเป็นประโยชน์ของมหาชน3สอนผู้นะสอนให้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นลำดับจากง่ายไปหายากและทุกวันต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีไม่ใช่วันว่างบารมีด้วยอะไรด้วยหลักการที่คงเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมวิธีการตรงนี้เพราะฉะนั้นในข้อแรกเมื่อเราฝึกฝนอบรมตนเองแล้วสิ่งนี้ต้องมันเกิดขึ้นทั้ง3อย่างเลยทั้งภาคปริยัติภาคปฏิบัติและสุดท้ายนำไปสู่ปฏิเวทในที่สุดเพราะฉะนั้นนะพระภิกษุทุกรูปเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยโอ้โหกระแสเนี่ยกำลังมาแรงตอนนี้ท่านใดเนี่ยรูปใดยังไม่สมัครก็นิมนต์นะครับและอีก2ปีเนี่ยปีถ้าเราคิดว่าเออเรายังไม่ยังไม่เริ่มไม่เป็นไรถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับปีนี้นะปีหน้าเนาะเราก็สอบผ่านประโยค1 2พออีกปีนึงเราก็สอบผ่านประโยค3ใช่มั้ยครับเสร็จปั๊บเราก็จะได้มีโอกาสถ่ายภาพร่วมกันกับคุณครูไม่ใหญ่ที่พระมหาธรรมกายเจดีตอนนี้ก็อีก2ปีนะหน้าเจดีต้องมีเราเพราะให้นับตรงนี้เอาไว้เป็นภาคปริยัติธรรมที่ต้องมีในระหว่างนั้นก็ฝึกภาคปฏิบัติไปด้วยทั้งเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเตรียมความพร้อมให้พร้อมทั้งภาคปริยัติแล้วก็ภาคปฏิบัติเมื่อนำ2สิ่งนี้มาประมวลรวมกันเข้าไปด้วยกันก็จะได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกและตรงนี้เช่นเดียวกันในอีก2ปีเราก็จะมีเครื่องมือมีเครื่องมือที่ถือว่าปัจจุบันก็เดินทางมาถึงจุดที่นะครับเริ่มที่จะพอได้ใช้งานได้แล้วตรงนี้นะครับก็จะไปทำตรงนี้กันซึ่งเราเพิ่งผ่านพิธีในการถวายทุนไปเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่สามารถที่จะนำวิดีโอเป็นภาพนะประมวลภาพความปลื้มอกปลื้มใจเนี่ยมาให้กับพวกเราได้ฟังกันมาได้ดูกันนะเดี๋ยวเราชมกันไปพร้อมๆกันนะ

คืออุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ในงานด้านการเผยแผ่แต่แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นคือตัวบุคคลของผู้ที่จะนำไปใช้ต้องมีความรู้โดยเฉพาะยิ่งในภาคของปริยัติและภาคของปฏิบัติต้องใจหยุดไม่ใช่ใจหลุดแล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ที่จะสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในงานเผยแผ่และแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มิได้เป็นไปเพื่ออะไรแต่เป็นไปเพื่อความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั้งหลายโดยทำไงเอ่ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์พบกับสันติสุขภายในมิใช่เป็นการเน้นให้มาบังคับนะให้มีการเปลี่ยนศาสนาแต่เป็นการแนะนำหนทางชี้หนทางให้บุคคลเหล่านั้นได้มาพิสูจน์ด้วยตัวของบุคคลนั้นเองนี้คือแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงต้องขยายศาสนิกคำตอบก็คือว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้แจ้งเห็นจริงพ้นจากความทุกข์แล้วก็พบกับ

ที่เฉียบแหลมแทงตลอดในความรู้ของครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวยและพระธรรมกายที่สว่างสวยไปตลอดทุกภพทุกชาติตามติดหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่สร้างบารมีไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
2: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
3: สาธุจ้า
4: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวัยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพัน

0: จะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับนั่นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่

ได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยเฉยกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยเฉยเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจอยู่ตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างแล้วก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านทูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเนี่ยเป็นของละเอียดเ

ใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนกลับไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนกลับไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบเรางับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจกับอารมณ์นี้เนี่ยมากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปที่ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเรางานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานในความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกาย

ลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันละเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคำมันละแล้วก็เคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคำมันละได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของหมวดมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เขี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้น

และจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วดีสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละนี่ถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอนุภาพที่ยิ่งใหญ่และพลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยรับปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มันคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันกับตายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งกันนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะคะวะตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะเนปโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยะติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพลงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ

0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: านิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ
2: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดนิดเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเบลอนิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

ไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่าย

พอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบาย

สบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วน

คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆยึดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

นาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งโล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย

เกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภาควาโตปุปภาคนมการังกะโรมาเซ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ